0: ด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobsที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: ด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการช่อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
4: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
2: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี
3: ้เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อสักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้ขึ้นมาชี้แจง
5: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
7: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
5: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกงาวที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต
1: ่
8: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ันนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
1: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวิโบเข้าในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวิโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีสามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียวที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดีบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคารินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลาย10ปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตอนออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคารินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาร์บริทเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดส ำหรับการแข่งขันไปเป็นตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-18 21-14การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมเพิ่มได้42คะแนนจากผลงานอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ของพุทธภูมินาคแป้นที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองจงลี่ในขณะที่โกเมสุขประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลับโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทโชติไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรไปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลต่อจีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
3: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่นงานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรี
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
8: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงเพื่อไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวอ่อนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยอ่อนกัญญาค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
12: ค่ะคุณอ่อนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
13: ค่ะของย้ำเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะ
12: ค่ะ
13: ซึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้ค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นต้องภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่ะ
12: ค่ะการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
13: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะคะอาหารดนตรีเครื่องดื่มต่างๆก็นำมาจากทั่วทุกภาคนำมาโชว์เคสอยู่ในการประชุมที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยก็จะกระจายไปอย่างทั่วทุกภูมิภาคนะคะทีนี้ที่สำคัญไปกว่าในระยะสั้นก็คือในระยะต่อไปนะคะเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นำทางความคิดนะคะมีผู้บริหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเข้ามาสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการทำ business matching กับบริษัทไทยนะ
12: คะ
13: ซึ่งก็จะเป็นการนำเอาเม็ดเงินลงทุนที่มีคุณภาพนะคะเข้ามาสู่ประเทศนะคะโดยที่การลงทุนเหล่านี้ก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับแรงงานไทยในประเทศด้วยค่ะ
12: ค่ะ
13: เพราะฉะนั้นก็คือว่าสปอตไลท์ที่ส่งมาที่ประเทศไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการต่อยอดเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ในภาคธุรกิจและประชาชนต่อไปค่ะ
12: ค่ะในการประชุมอะค่ะประเทศไทยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันอย่างไรบ้างคะ
13: ค่ะเนื่องจากการเป็นต้องภาพนะคะเราก็จะได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำทางความคิดในการกำหนดธีมที่จะมาหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้กำหนดธีมว่า New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโดยที่เป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะ อยากจะให้ความสำคัญกับคนนะคะรวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจซึ่งก็รวมถึงของไทยแล้วก็ของโลกนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์โลกนะคะที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะทั้งในเชิงของเศรษฐกิจสังคมนะคะพลังงานหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภูมิอากาศค่ะซึ่งจากธีมหลักอันนี้นะคะก็มีประเด็นที่ต้องการผลักดันเป็นแบ่งเป็น4เสาด้วยกันนะ
12: คะ
13: ด้านแรกก็ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะโจทย์ก็คือทำอย่างไรให้การเข้าถึง AI เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั่วถึงนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะด้านต่อมาก็เป็นในเรื่องของความแตกแยกความผันผวนของโลกนะคะประเทศขนาดกลางรวมถึงไทยเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ทำยังไงนะคะที่จะสามารถรับหน้าที่เป็น connector economy หรือ trusted hub นะคะช่วยเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนให้กับภูมิภาคต่างๆในโลกได้นะคะด้านต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก
12: ็
13: อาจจะเป็นการผลักดันการหารือนะคะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่อง climate finance ด้วยและเสาสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนยาวหรือ longevity economy นะคะก
12: ็
13: คือเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเรื่องนะคะให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปค่ะ
12: ค่ะคำแนะนำสำหรับประชาชนล่ะคะควรจะติดตามหัวข้อสำคัญหรือไฮไลท์สำคัญในเรื่องใดบ้างคะ
13: ค่ะพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพค่ะจะเปิดตัวนะคะ Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งเป็นข้อพิจารณาชุมนโยบายนะคะเพื่อป้องกันการช่อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเงินค่ะ
12: ค่ะสำหรับกิจกรรมหรือหัวข้อการประชุมที่เหลือค่ะจะมีกิจกรรมสำคัญอะไรอีกบ้างคะ
13: ค่ะไฮไลท์อีกอันนึงเลยนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่16ค่ะในช่วงเช้าเนี่ยจะเรียกว่า plenary meeting นะคะเป็นการประชุมใหญ่เลยของผู้นำของ IMF และ World Bank Group ค่ะก็จะต้องจับตานะคะถ้อยแถลงของผู้นำทั้งสององค์กรว่าท่านเนี่ยจะสะท้อนความเสี่ยงอะไรที่จะต้องจับตาในภาคของเศรษฐกิจการเงินการคลังของโลกนะคะแล้วก็มีนโยบายด้านไหนที่ต้องการผลักดันร่วมกันระหว่างประเทศหลังการประชุมค่ะแล้วก็ในตอนบ่ายนะคะก็มีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อ financing a resilient green economy ค่ะซ
12: ึ่
13: งเป็นเวทีที่ประเทศไทยเป็น host economy นะคะก็จัดขึ้นนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะ
12: คะ
13: ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นค่ะ
12: ค่ะถ้าสุดท้ายนี้ท่านผู้ช่วยโฆษกมีคำแนะนำหรืออยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่เหลือนี้ค่ะ
13: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะง่ายๆเลยก็คือการยิ้มสยามนะคะยิ้มอย่างไทยนะคะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้ก็คือความมีน้ำจิตน้ำใจของไทยนะคะช่วยเหลือนะคะบอกทางแนะนำอาหารต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของคนไทยของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถร่วมกันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากเรียนเชิญนะคะติดตามเข้าร่วมนะคะการประชุมทางออนไลน์ได้นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆค่ะ
12: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
13: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
14: ท่านผู้ฟังคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2.1 จากเดิมร้อยละ 1.9 ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวถึงร้อยละ 3ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษ
15: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือรายงานการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งเป็นการกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ที่ทั่วโลกยึดถือและนำไปใช้กำหนดทิศทางนโยบายการเงินการคลังของประเทศโดยในรอบนี้ IMF ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามประเทศไทยที่สามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ร้อยละ 1.9 นายเอกนิติวิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจที่ใช้การลงทุนเป็นตัวนำเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศให้เติบโตได้มากกว่าการประมาณการของ IMF โดยนำเสนอ2แนวทางหลักในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือการเชื่อมโยงการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีรายได้สูงขึ้นและการดึง SME ไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและการแพทย์นายเอกนิติเชื่อมั่นว่าหากดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งโดยล่าสุดภาครัฐและเอกชนได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3
16: วันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่งก็วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus
15: ด้านนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ลดลงเรื่อย
17: ก็ตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีดีซิเลนค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องการส่งออกก็ดีการดูจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
15: การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพจากวิกฤตการณ์ในระยะสั้นได้แต่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นความท้าทายสำคัญที่จำกัดศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อผลักดันการเติบโตของ GDP ให้บรรลุเป้าหมาย 3+ ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญที่กำหนดทิศทางว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่ปฏิพลสัทพลมารายงาน
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
19: รัฐบาลเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายควบคู่กับการเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษ
20: อุทกภัยยังคงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขแม้หลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ผลกระทบหลังเกิดอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเส้นทางสัญจรที่ยังไม่สะดวกและความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่ผ่านมารัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่มและประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์ประสานความร่วมมือและเตรียมพร้อมรับมือฝนรอบใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยระลอกแรกส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้การระบายน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้า ข้าช่วยเหลือประชาชนควบคู่การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกำชับให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การเยียวยาถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
0: เรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อมาที่แบงก์แบงก์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีแต่ละคนเลย
20: อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่อาจวางใจได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนายกรัฐมนตรีขอให้เตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับการอพยพและต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่ที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนและดูแลประชาชนจะลดความรุนแรงของสถานการณ์และลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ย้ำว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วน
21: การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังและพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนและทรัพยากรการอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
20: จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังคลี่คลายไปจนถึงความเสี่ยงจากฝนระลอกใหม่สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงรัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งการฟื้นฟูการเยียวยาและการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะหัวใจสำคัญของการรับมืออุทกภัยไม่ใช่

0: และพื้นที่เศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษ
1: ปัจจุบันพื้นที่เขตเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับนานาชาติแต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดฝนตกหนักปัจจุบันจึงได้มีการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเป็นจุดรับน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันทางจังหวัดและเทศบาลนครหัวหินได้มีการประสานเพื่อขอใช้ประโยชน์ดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงโดยมีแผนงานสำคัญคือการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมของสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจำนวน6จุดให้สามารถรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้น 26,150 ลูกบาศก์เมตรหรือรวมปริมาณน้ำที่รองรับได้อยู่ที่ 17,217 ลูกบาศก์เมตรพร้อมแผนการขุดวางท่อระบายน้ำระยะทาง 1,450 เมตรเพื่อรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งนายสิทธิชัยสวัสแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระบุว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินได้ขณะเดียวกันจะเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินในอนาคตจากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: ที่นี่ครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพราะว่าน้ำก็จะลงมาจากภูเขาหินเหล็กไฟก็จะเป็นพื้นที่เชื่อรับน้ำมันก็จะขุดกันถึง6จุดด้วยกันนะเพื่อที่จะถ่ายน้ำออกมาแล้วก็อาจจะมีการต่อเป็นท่อหรือเป็นรางน้ำลงมาสู่แหล่งเก็บน้ำทำน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินด้วยแล้วก็จะได้ผลประโยชน์ในหลายทางด้วยกันน้ำก็จะไม่ไหลลงมาท่วมบ่าสถานีรถไฟหัวหินน้ำที่จะรับถึง 26,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งหมดนะทั้ง6จุดแต่เราก็จะพร่องน้ำไป2รอบถึง3รอบนะครับเพราะงั้นไม่ใช่แค่ 26,000 ก็ไม่จะเป็น 50,000 ถึง 78,000 แล้วแต่ว่าเราจะพร่องน้ำออกไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่การบริหารจัดการน้ำ
1: สำหรับโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกว่า60ล้านบาทพร้อมการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1โดยเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใช้ระยะเวลาประมาณ120วันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปี2570ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนเทศบาลนครหัวหินในการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินโดยมีระบบผังน้ำสามารถตรวจดูสภาวะฝนได้แบบเรียลไทม์จะทำให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลระดับชาติสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการโอกาสในการพึ่งพาตนเองติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคมแม้จะสามารถสร้างทักษะและผลิตสินค้าได้แต่หากไร้ซึ่งตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโอกาสในการลืมตาอ้าปากและพึ่งพาตนเองก็ยากที่จะเป็นจริงโดยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้ผนึกกำลังครั้งสำคัญระดับไตรภาคีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดท้อฝันส่งถึงฝันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการจุดแข็งของทั้ง3หน่วยงานเข้าด้วยกันโดยกระทรวง DE ได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเข้ามาติดอาวุธให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อทลายข้อจำกัดด้านการขายแบบเดิมๆและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำเอาสินค้าไปวางขายแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และออ อฟไลน์แก่เจ้าหน้าที่พม.ถึง3รุ่นล่วงหน้านานกว่า2เดือนเพื่อประสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ของไปรษณีย์ไทยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนได้จากยอดขายที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างรายได้ทะลุหลักล้านบาท

0: ขยายฐานลูกค้าจากระดับชุมชนสู่ผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกทั้งเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและครอบครัวและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ถ้าเราพอขยายช่องทางการตลาดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ให้มั่นใจได้แล้วว่ารายได้เนี่ยมันจะกลับไปสู่ชุมชนที่เป็นครอบครัวผู้ผลิตต้นทางและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีกลุ่มเปราะบางส่วนหนึ่งซึ่งภาครัฐดูแลอยู่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ซึ่งมันเกิดจากเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์มีฝีมือคนพิการหรือคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งซึ่งเราคิดว่าตอนนี้มันจะยั่งยืนขึ้นละถ้าคุณมาอยู่ในอีแคตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้น Thailand Postmart กระจายไปได้ทั่วประเทศละ
0: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกล่าวว่าไปรษณีย์ไทยในฐานะฟันเฟืองสำคัญด้านโลจิสติกของชาติมองว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งสินค้าแต่เป้าหมายสูงสุดคือการเปลี่ยนบทบาทของกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มภาคภูมิไปรษณีย์ไทยจึงเปิดพื้นที่ให้ Thailand Postmart เป็นช่องทางขายหลักพร้อมเตรียมขยายช่องทางออฟไลน์โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ที่เหมาะสมไปวางจำหน่ายณที่ทำการไปรษณีย์แต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศและในระยะยาวไปรษณีย์ไทยเตรียมใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกผลักดันสินค้าจากฝีมือกลุ่มเปราะบางของไทยก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้วย
2: วันนี้เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ประกอบการนะครับทำให้เขาสามารถที่จะขยายธุรกิจได้นะครับเติบโตขึ้นได้ผ่านทางเครือข่ายไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งในออฟไลน์ซึ่งรับในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะขยายเป็นตลาดต่างประเทศซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีหัวข่ายครอบคลุมทั่วโลกอยู่แล้วครับ
0: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่คือการพลิกโฉมกลุ่มเปราะบางจากผู้รับสวัสดิการให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ตัวตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันสินค้าชุมชนไทยเหล่านี้ให้ส่งออกไปตีตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วโลกดังนั้นทุกยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทอฝันบายพม.ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อแลกกับสินค้าคุณภาพดีเท่านั้นแต่เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์จะส่งตรงถึงมือครอบครัวของกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการสานฝันสร้างอาชีพและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนันภาแสงตุ้มรายงาน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
8: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

0: ติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงการ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 8:01 นาทีต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายด้วยค่ะจะเจอกันวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกับเรื่องราวประเด็นข่าวต่างๆมากมายนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าในวันนี้นั้นเราไปเริ่มต้นในส่วนของรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด21ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด21ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด22ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด22ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังอย่างที่บอกค่ะว่าในช่วงนี้จะต้องติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวอื่นๆเราไปต่อในส่วนของประเด็นข่าวที่นำมาฝากกันต่อเลยค่ะกับจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ก็มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะป13ตุลาคมซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์นายกฤษณนันท์กำไรนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะก็ได้ฝากคุณผู้ฟังกันไปแล้วและสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมืองก็ไปต่อในส่วนของเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ท่านนายกค่ะก็ได้เดินทางไปยังบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพค่ะเมื่อวานนี้เวลา 8:30 นาทีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนนายกรัฐมนตรีวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั่นเองค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นำหมู่คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีค่ะหลังจากนั้นนะก็ได้เดินทางไปตึกไทยคู่ฟ้าค่ะก็ไปตึกไทยคู่ฟ้านั้นเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่ามีประเด็นประเด็นที่ว่านั่นคือเรื่องของยัตติซักฟอกนี่คุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของฝ่ายค้านนั้นก็เปลี่ยนที่จะซักฟอกรัฐบาลกันอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของฝ่ายค้านก็ได้ส่งยติซักฟอกนะแต่ทางด้านของท่านนายกพอเห็นยติในการซักฟอกนะท่านนายกก็บอกว่าไปกล่าวมาใหม่ไหมถ้ายติขนาดนี้เนี่ยประธานสภาปวดหัวแน่ๆเลยนี่นะท่านนายกก็พูดบอกว่ายตินั้นไม่เข้าท่าคุณผู้ฟังนี่ต้องบอกว่าในครั้งนี้หลังจากที่ได้พูดประมาณนี้นะและยังได้มีการตอบเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านของคุณชัยชนกชิดชอบนะว่ามีหลักฐานอะไรนะมาที่บอกว่าที่พูดว่าเป็นลูกไม่กตัญญูเนี่ยมากล่าวหากันแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็ว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งอีกนะแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องราวของการพูดคุยเพราะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้มีการพูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละว่าเราจะต้องเตรียมข้อมูลทุกกระทรวงนั้นให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ประชาชนจะได้รับฟังข้อมูลมากๆถ้าหากว่าจะไปพาดพิงหน่วยงานใดก็แล้วแต่ก็ขอให้เจ้าของกระทรวงขึ้นมาชี้แจงได้โดยทันทีซึ่งในครั้งนี้บอกว่าทางด้านรัฐบาลนั้นไม่ต้องขอเสียงจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคเองหรือว่าหัวหน้าทีมเองทุกอย่างยืนยันได้
ส่วนเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นๆนั้นเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ของส.ส.เองและก็มั่นใจนะว่าเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมานั้นทำงานด้วยกันมาไม่มีความขัดแย้งใดๆต่อกันพรรคเพื่อไทยก็คงจะยกคะแนนเสียงโหวตคะแนนเสียงให้กับพรรครัฐบาลอย่างแน่นอนซึ่งครั้งนี้ค่ะทางด้านท่านนายกนะก็บอกว่าได้รับการยืนยันจากหัวหน้ารัฐบาลมาเองนะทั้งสมัยของคุณเศรษฐาทวีสินสมัยของคุณแพทองธารชินวัตรบอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยตลอดไปนี่นะก็ต้องบอกว่าในเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันว่าในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามมาดูในส่วนของท่านนายกต้องบอกว่าเมื่อวานภารกิจท่านนายกเยอะมากค่ะหลังจากที่ในการพูดคุยเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจกันแล้วนะท่านนายกก็ลงพื้นที่ค่ะผู้ฟังก็ไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยนี่นะที่ตอนนี้นะโรงครัวภูมิใจไทยยังทำอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่บอกว่าเป็นวันที่15ติดต่อกันแล้วนะโดยมีโรงครัวฮาลาลแล้วก็โรงครัวเจเพิ่มเติมขึ้นโดยเมื่อเดินทางมาถึงท่านนายกค่ะก็ได้พูดคุยกับไรเดอร์ที่มารอส่งอาหารพร้อมกับสอบถามถึงขั้นตอนที่ประชาชนนั้นจะกดสั่งอาหารให้ไรเดอร์นั้นมารับว่าจะต้องทำอย่างไรพร้อมกับขอบคุณที่มาช่วยกันส่งอาหารให้ถึงมือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะจากนั้นท่านนายกค่ะนายอนุทินก็ได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยนะก็ได้มีการทักทายกับพ่อครัวแม่ครัวนะที่กำลังทำอาหารซึ่งเมื่อวันนี้ก็กำลังทอดไก่อยู่แล้วก็มีผัดกะเพราไก่ใส่กุ้งด้วยคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งโปรตีนแล้วก็ครบทุกหมู่อาหารเลยทีเดียวค่ะนะไก่ทอดกับผัดกะเพรานี่ก็ได้ช่วยพ่อครัวแม่ครัวแพ็คใส่กล่องด้วยนะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนั่นก็ได้มานั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะโอ้โหก็กินข้าวเหนียวส้มตำไก่ทอดอย่างอร่อยเลยทีเดียวค่ะนี่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกนะก็หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวอื่นๆประเด็นข่าวเศรษฐกิจเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

กับงานเพลงที่ฝากคนหูฟังกันไปค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวเศรษฐกิจค่ะไปดูในส่วนของทางด้านของคุณเอกนิติธรประภาสค่ะนะหลังจากที่มอได้ไปร่วมประชุมการเงินโลกนะทางด้านของคุณเอกนิตินะก็ได้ขอบคุณประชาชนชาวไทยค่ะบอกว่าได้เป็นเจ้าภาพที่ดีนะในการประชุมการเงินโลกในครั้งนี้ก็ได้ประเทศไทยได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจากธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศตลอดจนผู้นำเศรษฐกิจการคลังและการเงินระดับโลกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยในระดับเวทีนานาชาติได้อย่างชัดเจนซึ่งโดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจากต่างประเทศนั้นเกือบ 20,000 คนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเท่าที่เคยจัดประชุมมานะนอกจากนี้ค่ะท่านประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือว่า IMF ค่ะก็ยังได้ชื่นชมรัฐบาลและประชาชนชาวไทยบอกว่าได้จัดการประชุมครั้งนี้นั้นดีมากๆเลยทีเดียวนะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับบทบาทของประเทศไทยตลอดการประชุม2วันที่ผ่านมานะบอกว่ามีความเด่นชัดอย่างยิ่งนั่นคือเรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะที่บอกว่าจัดได้อย่างเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากๆสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรการเงินระหว่างประเทศและนานาประเทศได้อย่างมากจนผู้เข้าร่วมประชุมค่ะได้พบปะแสดงความประสงค์จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวและก็ร่วมงานกับประเทศไทยกันอย่างแน่นอนนะและครั้งนี้ค่ะทางด้านของผู้จัดการใหญ่ IMF ค่ะก็ได้ชื่นชมการดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมตกแต่งสถานที่ด้วยผ้าไทยผ้าผนังและกำแพงห้องประชุมต่างๆซึ่งสร้างความประทับใจในสินค้าไทยแก่นานาชาติเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะสินค้าจากผ้าขาวม้าที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในตลาดโลกถือเป็นการนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาถ่ายทอดสู่เวทีระดับโลกได้อย่างลงตัวและประสบความสำเร็จค่ะในการประชุมโอลิมปิกการเงินระดับโลกนั่นเองค่ะและส่วนที่2ก็คือความสำเร็จทางด้านของนโยบายทางด้านของเศรษฐกิจว่าตอนนี้การคลังการเงินนั้นขึ้นสู่เวทีโลกแล้วนะก็ได้มีการเสวนาต่างๆและสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและระบบนกกระสิบไปแลกเปลี่ยนบนเวทีโอ้โหเป็นโครงการที่และหลายประเทศบอกว่าให้ความสนใจมากเลยนะเนี่ยเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยบรรเทาผลกระทบแก่กลุ่มเปราะบางในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานนี่ซึ่งภายในการประชุมค่ะก็มีการประชุมมีการเปิดเวทีเสวนาต่างๆนะมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายซึ่งทางด้านของคุณเอกนิติธรประภาสก็บอกว่าปลื้มมากๆเลยในครั้งนี้นะแต่สำหรับแบงค์ชาตินะแบงค์ชาติก็เตือนเลยนะหลังจากที่ประชุมอยู่เมื่อวานนี้เองนะแบงก์ชาติก็เตือนบอกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นโตถอยหลังนะคุณผู้ฟังคำแรกเศรษฐกิจไทยโตก็ดีใจนะว่าเศรษฐกิจไทยโตแต่บอกว่าโตถอยหลังเนี่ยคือยังไงเราต้องมาดูกันคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมนะในครั้งนี้ซึ่งไทยนั้นเป็นเจ้าภาพและการประชุมนั้นก็ได้ดำเนินไปซึ่งในส่วนของประเทศไทยค่ะก็ได้มีแบงก์ชาติก็ได้เตือนบอกว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นโตถอยหลังมาเรื่อยๆก็จี้ค่ะบอกว่าให้การเงินการคลังของไทยนั้นเร่งแก้ปัญหาสินเชื่อ SME
ให้มากขึ้นกว่านี้เพราะว่าเราก็ถดถอยกันไปเยอะพอสมควรนะในครั้งนี้นี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะที่ทางด้านของการคลังจะต้องมาแก้ในครั้งนี้มากๆเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นคำเตือนที่ถือว่าหนักที่สุดกับการประชุมในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นี่ในส่วนของเรื่องราวของเศรษฐกิจที่ฝากคุณผู้ฟังกันมาฟังเรื่องราวของเศรษฐกิจที่สบายสบายพักผ่อนกันสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเครียดไปมากแล้วคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เป็นวันหยุด13ตุลาคมนะซึ่งในส่วนของบรรยากาศการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเขาบอกว่าก็คึกคักกันพอสมควรแต่ที่คึกคักมากที่สุดในช่วงของวันหยุดสวนสัตว์คุณผู้ฟังนะซึ่งสวนสัตว์แต่ละจังหวัดคุณผู้ฟังเขาก็ได้มีการเปิดให้เข้าชมเมื่อวานนี้นั้นฟรีทุกสวนสัตว์เลยนะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆมากมายแล้วก็บอกว่าสวนสัตว์ทุกพื้นที่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงนครราชสีมาเองหรือว่าในส่วนของภาคใต้ก็คือที่สงขลาเองหรือว่าในหลายๆจังหวัดเขาบอกว่าคึกคักมากพี่น้องประชาชนพาบุตรหลานของท่านนะนำบุตรหลานของท่านนั้นไปเที่ยวสวนสัตว์กันเยอะมากๆนะก็เลยทำให้สวนสัตว์นั้นคึกคักมากๆเลยทีเดียวอันนี้ในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวเศรษฐกิจที่ฝากคุณผู้ฟังเราไปดูในส่วนของประเด็นข่าวการศึกษากันบ้างคุณผู้ฟังนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะนายประเสริฐจันทระรวงทองก็ได้ให้ในส่วนของอาชีวศึกษานั้นไปช่วยเหลือในการซ่อมแซมนะอุปกรณ์ต่างๆที่เสียเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียต่างๆจากน้ำท่วมเมื่อวานนี้ค่ะนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่มีข้อสั่งการจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่ขยายจุดบริการไปถึง140จุดนะจนถึงวันที่30ตุลาคมนุ่งคุณผู้ฟังได้เปิดให้บริการตั้งแต่27กันยายนและจะไปสิ้นสุดวันที่30ตุลาคมเพื่อรองรับความต้องการและการให้ประชาชนนั้นเข้ามาถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นโดยทางด้านของนายอัครนันท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้ติดตามและลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ลงไปตรวจสอบซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะถึง 1,228 แห่งใน39จังหวัดสปท.นั้น861แห่งสช.อีก274แห่งสกร.อีก47แห่งสอสออีก46แห่งนะซึ่งทางกระทรวงค่ะก็บอกว่าได้รับผลกระทบกันค่อนข้างเยอะก็เลยจะต้องจัดสรรงบประมาณนะให้ไปดูแลฟื้นฟูในครั้งนี้และงบประมาณนี้ยังจะต้องไประดมช่วยเหลือว่าจะเป็นในส่วนการตั้งครัว9แห่งอาหารน้ำดื่มอีกนะการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าการตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมกับเครื่องมือประกอบอาชีพต่างๆมากมายก็ต้องบอกว่าในครั้งนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็เร่งช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะก็ต้องว่าเป็นการช่วยเหลือสำหรับน้องๆโดยเฉพาะน้องๆอาชีวะอาสาที่ได้เรียนในห้องเรียนแล้วในครั้งนี้น้องๆก็จะได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังนั่นเองค่ะก็ฝากกันด้วยนี่ส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกันในส่วนของต่างประเทศกันบ้างค่ะ

กลับมาในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังมาติดตามในส่วนของเรื่องราวข่าวต่างประเทศค่ะเราไปดูในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวต่างประเทศเราไปกันที่ประเทศมาเลเซียค่ะผู้ฟังสำหรับในส่วนของมาเลเซียค่ะก็ได้ขยายเวลายกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์กับสิงคโปร์ออกไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะนั่นก็คือ15ตุลาคมหลังจากที่หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียนั้นยังส่งผลกระทบค่ะซึ่งสำหรับสายการบินของมาเลเซียค่ะก็ได้ประกาศขยายเวลายกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานจากมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังท่าอากาศยานของสิงคโปร์จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือ15ตุลาคมค่ะเนื่องจากปัญหาหมอกควันป่าจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสามารถบินและติดตามสถานการณ์โดยสายการบินค่ะก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันอยู่พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินถ้าหากว่าสามารถที่จะขึ้นบินได้ตามปกติซึ่งสำหรับสายการบินนั้นบอกว่าอาจจะมีการระงับเที่ยวบินไปจนถึงวันพรุ่งนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะก็ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงนี้ค่ะบอกว่าดัชนีคุณภาพอากาศนั้นอยู่ที่193อยู่ก็ส่งผลต่อสุขภาพอยู่ก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนด้วยบอกว่าให้ดูแลสุขภาพว่าตอนนี้นั้นที่สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนั้นโรงเรียนก็ปิดอะไรก็ปิดคุณผู้ฟังนะเพราะว่าได้รับผลกระทบมากๆเลยทีเดียวต่อมาค่ะมาในส่วนของสหรัฐผู้นำสหรัฐค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่มีเฟดฟอร์มโซเชียลนะเขาออกมาบอกว่าจีนกับรัสเซียนั้นให้การช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์พอเห็นข่าวนี้นะก็ได้ออกมาเลยบอกว่ามีความเชื่อนะว่าทางด้านของจีนแล้วก็รัสเซียนั้นไม่ได้ให้การช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยทั้งจีนแล้วก็สหรัฐทั้งจีนแล้วก็รัสเซียนั้นก็เชื่อว่าไม่ได้ร่วมในครั้งนี้อย่างแน่นอนไม่ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะต่อมาในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องติดตามนั่นคือในส่วนของกลุ่มกบฏฮูตีสำนักข่าว AFP ค่ะก็ได้รายงานบอกว่าจากการเปิดเผยของสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วถ้าหากสหรัฐนั้นตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังเตือนให้ประชาชนนั้นอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งหลังจากที่มีความคิดเห็นดังกล่าวขึ้นมานั้นเพียงไม่กี่นาทีค่ะผู้ฟังทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดิอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังจากที่โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิสในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนี่ต้องบอกว่าต้องรอดูซึ่งทางของฮูตีก็บอกว่าถ้าสหรัฐร่วมก็เรียกได้ว่าจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงเลยแต่ทางด้านของสหรัฐเองก็บอกว่าเขาก็มีเป้าหมายอยู่แล้วนะว่าเขาจะร่วมเพราะว่า
รับไม่ได้ที่ทางด้านของกลุ่มกบฏฮูตีนั้นโจมตีท่าอากาศยานในกรุงริยาซาอุดีอาระเบียก็ต้องรอดูคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของเรื่องนี้นะก็ต้องพูดคุยถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการพูดคุยซะมากกว่าคุณผู้ฟังนะไปดูในส่วนของเรื่องราวข่าวกีฬากันคุณผู้ฟังไปดูในส่วนของศึกการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่ประเทศเดนมาร์กเมื่อวานนี้ค่ะกับการแข่งขันรอบแรกว่ารอบ32คนคู่สุดท้ายประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลกับน้องเฟรมอภิสราค่ะก็คู่มืออันดับ5ของโลกเมื่อวานนี้ก็เจอกับคู่มือ32ของโลกจากชนิสไทเปนะซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าบาสกับเฟรมนั้นถอนตัวมาที่ประเทศฟินแลนด์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะร่างกายไม่สมบูรณ์และครั้งนี้ค่ะกลับมาในการแข่งขันเดนมาร์กโอเพ่นที่ประเทศเดนมาร์กก็ร่างกายก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคราวนี้บัสเฟมค่ะก็ทำผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีก็ผนึกกำลังค่ะชนะไป2-0เกม21-18 21-14นั่นเองค่ะทำให้บาสเฟมค่ะผ่านเข้ารอบ2หรือ16คู่สุดท้ายไปเจอกับทีมจากมาเลเซียค่ะคุณผู้ฟังนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้หรือเปล่าค่ะก็ให้กำลังใจสำหรับบาสเฟมกันด้วยค่ะมาต่อกันด้วยในส่วนของเจ้าก่อนความเคลื่อนไหวของนักกีฬาพาราทีมชาติไทยค่ะที่จะไปลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศ

วันนี้นักกีฬาก็ได้เดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันเพื่อจะช่วยกันร่าเหรียญกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยซึ่งในการไปแข่งขันในครั้งนี้ค่ะทัพพาราไทยก็ตั้งเป้าเอาไว้ที่27เหรียญทองซึ่งหนึ่งในนั้นนะก็คือกรีธาค่ะผลัดผสม4คูณ100เมตรนี่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์เลยสำหรับทัพกรีธานะในครั้งนี้ค่ะก็นำทีมโดยเจ้ากรพงศกรแปยอค่ะนะก็หวังว่าในการไปในครั้งนี้ก็จะนำเหรียญมาฝากคนไทยกันเยอะๆนะสำหรับทัพนักกีฬาก็ต้องบอกว่ามีความหวังนะ27เหรียญทองในครั้งนี้ที่ตั้งเอาไว้จะได้ตามเป้าหรือจะเกินเป้าหรือจะยังไงก็ต้องรอดูกันหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมการแข่งขันกีฬาผู้พิการถึงใช้คำว่าพาราล่ะนะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครั้งที่5ในปีนี้ซึ่งสำหรับคำว่าพาราก็คือการแข่งขันสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกายเช่นเดียวกับพาราลิมปิกนั่นแหละนะแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นพาราเช่นเกมก็คือเอเชียนเกมนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับกีฬาผู้บกพร่องทางร่างกายนั้นก็มีมาตั้งแต่ปี1888นะซึ่งก่อตั้งโดยสโมสรกีฬาสำหรับคนหูหนวกที่เบอร์ลินแล้วก็มีการแข่งขันมาเรื่อยๆแล้วก็มีหลายชนิดกีฬาที่เข้ามาเติมเรื่อยๆคุณผู้ฟังนะก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกีฬาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันวิ่งวอลเลย์บอลบาสเกตบอลอะไรต่างๆเหล่านี้คือมีเหมือนกีฬาทั่วไปเลยแต่เพียงแค่กีฬาแต่ละชนิดนั้นจะใช้ผู้พิการทางร่างกายแค่นั้นเองค่ะก็ทำให้มีการบันทึกข้อตกลงขึ้นมาหลังจากที่มีการจัดกันมาอย่างหลายปีหลายปีนะจนถึงปี1992ค่ะก็ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็ได้มีการตกลงกันหลังจากนั้นก็หลังจากที่มีการแข่งขันกีฬาไม่เป็นส่วนของ4เกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมต่างๆหลังจากที่แข่งขันจบไปก็จะมีการแข่งขันพาราเกมต่อเลยก็คือการแข่งขันกีฬาคนพิการต่อกันไปเลยคุณผู้ฟังนะเพื่อที่จะให้ไปด้วยกันจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะก็ถือว่าสำหรับกีฬาคนพิการนั้นหรือว่าพาราเช่นเกมในครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยค่ะก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าในครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยจะคว้าเหรียญทองมาให้คนไทยกันเยอะๆแล้วก็ขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะเชียร์นะให้กำลังใจสำหรับทัพนักกีฬาพาราเช่นเกมในครั้งนี้ด้วยค่ะนะก็ฝากกันด้วยมาต่อกันด้วยในส่วนของบ้านเรากันบ้างคุณผู้ฟังนะสำหรับในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในครั้งนี้ก็มีหลายจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพและปีนี้เจ้าภาพค่ะก็ตกเป็นของจังหวัดศรีสะเกษนะจังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ฟังก็ได้มีการรวมพลังจิตอาสาค่ะปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาพร้อมต้อนรับศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นั่นเองค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ประจำปีนี้นั้นจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นเจ้าภาพก็เปิดบ้านต้อนรับ

ทีมนะจากประเทศต่างๆมาร่วมแข่งขันซึ่งจังหวัดศรีสะเกษนั้นบอกว่าเป็นเจ้าภาพมา4ครั้งแล้วนะในครั้งนี้ก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เลยคุณผู้ฟังแต่จะแข่งนั้นก็คือ 9-17 พฤศจิกายนค่ะไปดูอีกหนึ่งข่าวค่ะผู้ฟังสำหรับการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือกสำหรับภาคใต้กับการแข่งขันกีฬานักเรียนลุยศึกชุมทางทุ่งสงเกมรอบคัดเลือกภาคใต้คุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนกีฬานักเรียนนะที่มีการคัดเลือกในระดับจังหวัดเมื่อผ่านในระดับจังหวัดจะไปแข่งขันในระดับภาคนะในระดับภาคนั้นปีนี้นครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพนะที่ทุ่งสงก็คือทุ่งสงเกมนั่นเองค่ะก็เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่8ตุลาคมจนถึง18ตุลาคมที่สนามกีฬาภายในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีหลากหลายชนิดกีฬาคุณผู้ฟังว่าจะเป็นในส่วนของกรีธานะกรีธาฟุตบอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดฟุตซอลเซปักตะกร้อและเปตองค่ะนะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะให้น้องๆนั้นได้พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาส่งเสริมการสร้างสุขภาพความมีระเบียบวินัยการทำงานเป็นทีมการประสบการเก็บประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองของน้องๆ นะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีสมาธิมีความมั่นใจซึ่งบอกว่ากีฬานั้นรวมทุกอย่างไว้เลยทีเดียวนะในครั้งนี้ก็ให้กำลังใจสำหรับน้องๆตัวแทนในทุกๆจังหวัดในการแข่งขันชุมทางทุ่งสงเกมในครั้งนี้กันด้วยค่ะนี่ส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังกับช่วงของจับกระแสข่าวเช้านี้ค่ะลาคุณผู้ฟังไปด้วยผลงานเพลงกันก่อนและเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้8นาฬิกาจนถึงเวลา9นาฬิกากันเหมือนเดิมสำหรับในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจะเจอกันใหม่ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 9:13 นาทีต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอปต.ค่ะ
1: เช้านี้ที่2

มาแล้วครับสวัสดีและขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่สอบตครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบตทั้ง12สถานีนะครับในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุสอบต.นะครับและช่วงเช้าของวันพุธที่14ตุลาคมผมสุชาติรัตพิทักษ์สันติดำเนินรายการครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาประชาสัมพันธ์บอกข่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรวมถึงข่าวสารจากท่านอุจจาร์นะครับที่จะเดินทางไปซาอุดิอาระเบียแต่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางนะครับเนื่องจากจะว่าการสู้รบก็ไม่ใช่นะครับแต่เป็นในเรื่องของการถูกโจมตีนะครับก็เลยทำให้หลายๆสนามบินที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็มีทั้งในเรื่องของการประกาศนะครับประกาศในเรื่องของเกี่ยวกับการยกเลิกไฟบินเลยนะครับยกเลิกไฟบินมีทั้งหมด188เที่ยวบินนะครับแล้วเดี๋ยวจะดูกันอีกทีนึงว่าบางไฟเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการบินที่ล่าช้าซึ่งการล่าช้าเนี่ยก็มีกว่า387เที่ยวบินด้วยกันนะครับอันนี้สรุปเฉพาะสนามบินเจดดานะครับที่สนามบินเจดดาซึ่งก็มีการสรุปการจราจรทางอากาศของสนามบินนานาชาติเจดดาคิงอับดุลอาซิสนะครับประจำของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้แต่ว่ามันก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ฉะนั้นก็ในเรื่องของการดังกล่าวก็มีทั้งในเรื่องของการยกเลิกนะครับยกเลิกกว่า188เที่ยวบินแล้วก็ล่าช้ากว่า387เที่ยวบินแต่คราวนี้คนที่เดินทางไปก็อาจจะต้องกลับมานะครับกับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวรอเวลาที่สะดวกในเรื่องของการเดินทางสักครู่ที่ผ่านมานะครับข่าวต้นชั่วโมงอวชท.ก็ได้มีการนำเสนอข่าวในเรื่องของดังกล่าวนะครับในการที่ทางสบต.ก็นำคณะนะครับไปรับคณะนะครับที่จะเดินทางไปอุมเลาะดังกล่าวนะครับในการเดินทางกลับมาก่อนและหลังจากนั้นเดี๋ยวจะหากระบวนการหาวิธีการนะครับในการที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ไปปฏิบัติศาสนกิจนะครับได้ตามความต้องการนะครับแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์ดังกล่าวนี่ต้องรอดูสักระยะหนึ่งก่อนครับว่าผลตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไหนประการใดแต่ทางรายการนะครับก็คาดการว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับเดี๋ยวทางเนี้ยทางเราที่จะไปอุ้มล้อเนี่ยก็คงที่จะได้ในเรื่องของการที่จะได้ไปเยือนบ้านนะครับไปเยี่ยมบ้านของท่านศาสดามูฮัมหมัดนะครับก็ของไม่ใช่ครับบ้านขององค์อัลเลาะห์นะครับก็จะได้ไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านของท่านนะครับก็ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเป็นความตั้งใจนะครับแล้วเมื่อกี้พี่ชาติพูดผิดไหมถ้าพี่ชาติพูดผิดเมื่อกี้เดี๋ยวมาบอกพี่ชาตินิดหนึ่งนะครับนะก็เราได้ไปเป็นแขกบ้านนะครับแขกบ้านหลังดังกล่าวนะครับก็เมื่อมีสถานการณ์ในช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยก็ต้องหยุดก่อนนะครับในเรื่องของการเดินทางแต่คราวนี้มีพวกผมเนี่ยจากนาประดูนี่แหละก็วันก่อนเจอกันแล้วบอกว่าตอนนี้ทำอุมเราะห์อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียก็ตอนนี้คงจะนะถ้าผมคาดการแล้วก็การคงจะก็คือถ้าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเนี่ยน่าจะไปลงประเทศเพื่อนบ้านนะครับและหลังจากนั้นก็ต่อกลับเข้ามาลองดูครับว่าในช่วงของเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จะสามารถมีในเรื่องของการเดินทางได้ไหมทักทายไปยังสมชายแซ่ซิวด้วยนะครับเนี่ยน้องของเพื่อนนะครับน้องของเพื่อนท่านผู้ช่วยครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ามาทักทายในช่วงเวลานี้ขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับถามว่าในส่วนของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากสอบตที่เราจะนำมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็มีเรื่องของที่ไปซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับรวมถึงการที่น้องๆ นะครับน้องๆเรียกว่าน้องๆแล้วกันส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆหมดเลยนะครับน้องๆบัณฑิตอาสานะครับในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ก็ลงพื้นที่แล้วนะครับลงพื้นที่ปูพรมแล้วนะครับในการที่จะไปพูดคุยนะครับไปพูดคุยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยนะครับก็12-13ที่ผ่านมาที่มีการแจ้งนะครับที่มีการแจ้งว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่นะครับ
ก็12 13เนี่ยในพื้นที่ในเขตเทศบาลเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หลายคนบอกอย่าพูดสิถ้าพูดเดี๋ยวจะมาก็บอกว่า12 13นี่โอเคเราอาจจะเจอน้อยนะครับแต่ว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยคงที่จะเจอกันหนักนะครับเพราะว่าเราได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงฟ้าร้องเนี่ยโอ้โหดังมากนะครับฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับหากได้รับเหตุในเรื่องของความไม่สะดวกอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ติดต่อสายด่วนอุ่นใจ1880นะครับคราวนี้มาดูในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่ได้มีการแจกคู่มือนะครับแจกคู่มือการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนเนี่ยก็มีทีมงานของบัณฑิตอาสานี่แหละครับเพราะว่าในส่วนของหน่วยงานสอบตเนี่ย ก็ได้ไปแจกจ่ายนะครับในแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็มีการนัดหมายให้แต่ละอำเภอเนี่ยมาร่วมรับคู่มือเตรียมความพร้อมดังกล่าวนะครับในการที่จะได้นำคู่มือเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนบางส่วนก็นำไปพูดคุยครับคือไปแนะนำตัวอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการไปแนะนำตัวไปในตัวด้วยนะครับแม้จะรู้จักกันแล้วแหละแต่ว่าพอไปถึงเสร็จปั๊บอ่ะมาไหนมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยเราอยู่ในเขตจังหวัดยะลานะก็เปิดในส่วนของจังหวัดยะลาใช่ไหมบอกว่าถ้ามีเหตุในเรื่องของการได้รับผลตั้งแต่ในเรื่องของการเราทราบข่าวว่าน้ำจะมาอะไรจะมาจะได้เตรียมการในเรื่องของการอพยพนะครับในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ไปก่อนถ้าเกิดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ผมก็อยากให้อพยพกันก่อนบัณฑิตอาสาก็ลงในพื้นที่ก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องมีการอพยพกันก่อนนะเรื่องบ้านเรื่องอะไรเนี่ยคือห่วงได้แต่ถ้าน้ำมาถึงชั้น2ตรงที่เราบอกว่ายังปลอดภัยถ้าเกิดว่าน้ำมาถึงชั้น2การเข้ามาช่วยเหลือมันจะยากลำบากบางคนก็บอกไม่เป็นไรก็ปล่อยให้อย่างนั้นไปเลยไม่ได้ครับทุกชีวิตมีค่านะครับอย่างน้อยก็อยู่เป็นเรียกได้ว่าอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานดีกว่านะครับออกมาตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันหายไปกับสายน้ำแต่ชีวิตเราต้องอยู่นะครับเราต้องอยู่ต่อนะครับก็ได้มีการลงไปในพื้นที่นะครับผมมาดูในของเพจข่าวสอบตนะครับก็มีการนำเสนอของใบมัสนินะครับซึ่งเป็นประธานบัณฑิตนะครับในเขตอำเภอเมืองยะลานี่แหละครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับในการลงพื้นที่ในเรื่องของการลงไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้อธิบายในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ซึ่งถ้าถามว่าน้ำเนี่ยจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะครับแต่ว่าเขาก็มองกันว่าเดี๋ยวอาจจะประมาณช่วงของเกือบปลายเดือนนะครับหรือช่วงปลายเดือนของตุลาคมเนี่ยเราก็จะเริ่มเกี่ยวกับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศละอย่างไรผมเชื่อว่าช่วงเวลานี้หลายๆท่านก็คงติดตามในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างดีแล้วก็ทุกคนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการทั้งในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของการเป็นหูเป็นตานะครับในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะการเป็นหูเป็นตาเนี่ยเท่ากับท่านก็ได้ช่วยเหลือตัวท่านก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านไปในตัวด้วยเพราะว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าแม้แต่ในตรงสะพานที่จะเป็นสะพานที่รถข้ามเนี่ยเราจะเห็นกิ่งไม้เศษไม้เนี่ยมาติดตรงต่อหม้อใช่ไหมมาติดตรงต่อหม้อแล้วมันติดอยู่อย่างนั้นมานานละแล้วก็คือมาติดแล้วจนถ้าเรามีความรู้สึกว่าถ้าน้ำมาแล้วน้ำระบายไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีกิ่งไม้อื่นมาเสริมเข้าอีกอะไรจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่ในพื้นที่ของแถวๆสี่แยกมาลายูบางกอกนะครับที่เขากังวลว่าเอ๊ะทำไมตรงเนี้ยเวลาน้ำมันท่วมทำไมน้ำมันท่วมขังนานผิดปกติที่ไหนได้พอไปลองไปรื้อท่อไอ้ตรงจุดที่แบบมันเอะใจอ่ะจนผมชอบนะขนาดเนี้ยผมชอบที่ได้เห็นชาวบ้านเนี่ยเวลามีการประชุมอะไรกันแล้วแต่จะเข้ามาประชุมมากขึ้นจะเข้ามาร่วมกันในเรื่องการพูดคุยกันมากขึ้นและสิ่งที่ได้พูดคุยตรงนั้นเนี่ยเขาพาไปดูในที่เกิดเหตุว่าไอ้ตรงเนี้ยทำไมน้ำมาถึงท่วมบ่อยพอถึงพอเปิดไอ้ตะแกรงเหล็กขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บไปเคลียร์ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยไปเคลียร์นะไม่ใช่ไปเคลียร์นะไปเคลียร์ตรงนั้นออกมาหน่อยหนึ่งน้ำพรวดเลยอ่ะน้ำไหลแบบเร็วมากขึ้นเลยเราก็มีความรู้สึกนี่ไงในหลายสิ่งหลายอย่างเองเราอย่าคิดคนเดียวในความที่เราคิดคนเดียวเราคิดได้ไหมคิดได้แต่ถ้าเราคิดเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ไปบอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบอกกับพรรคพวกบางสิ่งบางอย่างอย่าทำเองถ้าท่านไม่ได้มีตรงนั้นจริงๆท่านอย่าทำเองเด็ดขาดนะครับท่านอย่าทำโดยพละการไม่ใช่อะไรเป
เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของท่านนะครับบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดอันไหนที่พอถ้าเราพอช่วยเหลือได้เราช่วยอะไรที่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเกินกว่าที่เราจะทำนะประเมินตัวเองด้วยนะครับเพื่อให้คนอื่นเข้ามาจัดการในเรื่องของดังกล่าวมันก็จะทำให้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่มันจะขี้ขายไปในทางที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอปท.ในแต่ละพื้นที่หรือในเขตเทศบาลนครยะลาเองก็ได้มีการไปพูดคุยกับอปท.ในพื้นที่รอบๆนะครับรอบๆ14-15อปท.ในพื้นที่ของที่อยู่ใกล้ๆกับเทศบาลที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองยะลานี่แหละในการพูดคุยกันว่าอ่ะน้ำเราควรจะเปิดช่องทางน้ำอะไรยังไงแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการใช่ไหมครับที่บอกว่าให้ประสานงานกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างพื้นที่กับพื้นที่นะครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำแต่จะต้องประสานงานกันเลยบอกว่าเมื่อน้ำมาตรงนี้จะไปยังไงต้องประสานรอยต่ออย่าให้มีอย่าเขาเรียกว่าไร้รอยต่ออะไรอย่างเนี้ยเห็นไหมเราจะเห็นเลยบอกว่าแม้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะส่วนราชการที่จะดูแลในการบริหารจัดการน้ำเราทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในแต่ละพื้นที่เขาก็ลงพื้นที่ในการสร้างความเข้าใจในการบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่เราต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการดังกล่าวนะครับฉะนั้นเมื่อมีเหตุยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีเหตุในเรื่องของน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยก็ประสานมาสักนิดหนึ่งนะครับที่สายด่วนอุ่นใจ1880นะครับอย่างน้อยก็ในเรื่องของการช่วยเหลือก็จะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะเราอยากคือผมบางทีพอเราเห็นข่าวแล้วเราตกใจอ่ะที่บอกว่ามีเรือของเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือแล้วก็โดนกระแสน้ำตีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอึกอักเหมือนกันบางทีเวลาจะคุยเรื่องของข่าวดังกล่าวแต่ว่าในหลายสิ่งหลายอย่างเองเราก็อยากให้พี่น้องของเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครยังไงกันแล้วแต่ก็ขอให้เขาได้มีในเรื่องของความปลอดภัยในความปลอดภัยให้กับตัวเองและก็ในเรื่องของการลงไปช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่กันด้วยนะครับฉะนั้นหากมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารจะแจ้งข่าวนะครับติดต่อสายด่วนอุ่นใจ1880แต่ถ้าเกิดจะมีเรื่องมาพูดคุยกับสุชาติก็073 274711วันนี้ทำไมลืมเบอร์นะครับ073-274-711กันนะครับอ่ะโอเคช่วงเวลานี้หมดในเรื่องของตัวนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการยังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่ออ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะถึงข่าวเมื่อกี้ส่งให้แบลล์แล้วเดี๋ยวเราพิชันดูเปิดนิดหนึ่งถ้าไม่เป็นไรเราแบลล์ดีเจสุรกิจต่อเดี๋ยวขึ้นภาพก่อนเลยแล้วกันขึ้นภาพที่พิชันส่งให้ที่พิชันส่งให้นี่แหละนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับหลายคนก็มองตำรวจนี่มันอย่างนั้นอย่างนี้ตำรวจมันชอบรีดไถมันชอบนี่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นคือถ้าถามจริงเรามีอะไรผิดไหมผมถามอย่างเงี้ยเรามีอะไรผิดไหมถ้าไม่ผิดเขาจะจับเขาจะปรับอะไรเราได้ไหมมันอาจจะมีบ้างเป็นส่วนน้อยแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคือถ้าเราไม่ผิดไม่อะไรเนี่ยเราสามารถเดี๋ยวนี้มันสามารถโต้ตอบได้สามารถที่จะเปิดกล้องบอกได้เลยว่าเราไม่ได้ทำผิดแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้เรามักจะเจอแต่เรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถามว่าที่สุชาติเจอมาเนี่ยเป็นในเรื่องของตำรวจไม่ได้แถวบ้านเราแต่เป็นตำรวจอยู่ที่สภ.เมืองหนองคายผมพาไปที่หนองคายกันเลยถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมสุชาติต้องพาไปที่สภ.เมืองหนองคายตรงนั้นมีเรื่องราวดีๆครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสาเหตุผลที่ตำรวจต้องให้การช่วยเหลือแล้วการช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือคนไทยการช่วยเหลือคนไทยก็ช่วยอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นการช่วยเหลือชาวอเมริกันครับชาวอเมริกันเนี่ยเขามาในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายแล้วก็เผอิญว่าตัวเองเนี่ยจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเงินสดไม่มีคือเขาใช้เงินผ่านระบบโทรศัพท์ใช่ไหม
ในเรื่องของการโอนจ่ายยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บัตรเนี่ยในเรื่องของการกดเงินสดอ่ะแกก็มีบัตรในเรื่องของการกดเงินสดแต่ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เงินสดก็ไม่เหลือละจะทำอะไรก็คือตอนนี้คือติดต่อญาติก็ไม่ได้แล้วการติดต่อญาติก็คือต้องติดต่อญาติกลับไปที่อเมริกานั่นปัญหาอยู่ตรงนั้นแล้วจะเอาอะไรกินจะนอนที่ไหนจังหวะดังกล่าวรถก็หมดแล้วข้าวก็ไม่มีกินน้ำดื่มคือไม่กล้าไปขอใครอ่ะคือรู้ว่าคนไทยมีน้ำใจแต่บางทีตัวนักท่องเที่ยวหลายเนี่ยเขาไม่กล้าไปขอนะครับก็เลยต้องติดอยู่ที่สถานีขนส่งของหนองคายก็ตำรวจก็แบบดูเอ๊ะมันจะแปลกๆนะก็เลยเข้าไปสอบถามพอสอบถามเสร็จปุ๊บบอกอ่ะโอเคงั้นเรื่องแรกที่ต้องทำก็คือหาข้าวหาน้ำให้เธอได้ทานก่อนแล้วกันนะครับให้เธอได้ทานแล้วก็พาไปหาที่พักนะครับพาไปหาที่พักให้ก่อนนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ตำรวจก็พอเช้าอีกวันหนึ่งนะพอเช้าของวันทำงานเนี่ยตำรวจก็พาไปติดต่อที่ธนาคารนะครับไปพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการบัตรกดเงินส่วนนี้แหละพาไปติดต่อที่ธนาคารแล้วก็ช่วยประสานญาตินะครับที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยให้ส่งเงินมาให้เธอก่อนนะครับซึ่งก็ดำเนินการนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนแหละพูดง่ายอยู่กันเป็นเพื่อนจนในเรื่องของบัตรของเธอนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะจองตั๋วรถได้นะครับพอจองตั๋วรถได้ก็ตัวเองก็สามารถที่จะเดินทางกลับมากรุงเทพได้ละแต่สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งในเรื่องของค่าอาหารค่าดูแลทั้งหมดในช่วงนั้นรวมถึงค่าที่พักเนี่ยพี่ๆตำรวจนะครับรวมถึงหัวหน้าชุดเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็คุยกันที่บ้านเรียบร้อยที่บ้านบอกเออให้ช่วยเหลือตรงนั้นไปก็ช่วยกันออกคนละนิดคนละหน่อยนะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเรามองดูว่าแหมอะไรก็แล้วแต่ผมมองดูว่าเราเนี่ยถ้าเกิดไปติดอยู่ไกลบ้านไกลเมืองขนาดนั้นน่ะแล้วมีคนดีๆมาช่วยเหลือเราขนาดเนี้ยเราอยากจะชวนเพื่อนเราอยากจะชวนญาติมาเที่ยวเมืองไทยไหมผมมองตรงนี้มากกว่าผมมองตรงนี้แม้แต่คนนักท่องเที่ยวรายเนี้ยคือมองออกแล้วว่าคนที่มาช่วยเนี่ยเป็นตำรวจแต่ว่าตำรวจเมืองไทยไม่ได้เป็นอะไรที่มีความคนเกลียดหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีตรงนั้นคือมันมีบ้างแต่ว่าตำรวจน้ำดีที่เราจะได้เห็นแบบเนี้ยมันก็มีเยอะฉะนั้นสุชาติก็ขออนุญาตที่จะนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาพูดคุยกับเราให้ได้รับทราบในเรื่องของความดีที่ตำรวจทางสภ.เมืองหนองคายได้ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกันนะครับเอาละครับช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งตามสเต็ปละ เดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยในเรื่องราวกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารก็คงที่จะต่อเนื่องกับเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับแม้แต่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานเนี้ยตีห้าเขาก็ได้วิ่งนะครับวิ่งด้วยใจเลยแหละวิ่งด้วยใจนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9วิ่งเป็นเลข9ด้วยระยะทาง 9.99 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเป็นกลุ่มชาวบ้านแหละกลุ่มชาวบ้านนะครับก็พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองแล้วก็นำกลุ่มลูกเสือชาวบ้านแล้วประชาชนเนี่ยพร้อมใจกันไปคือไปร่วมกิจกรรมนะครับร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งบอกว่าในบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปยืนโบกธงกันนะครับบริเวณตรงหน้าศาลากลางนะครับตรงหน้าศาลากลางจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้ร่วมกันขับร้องเพลงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ตลอดจนการยืนเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งพร้อมกันนี้เนี่ยทางคณะจัดงานนะครับเขายังมีการมอบข้าวสารให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะเป็นการถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวนะครับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดยะลาที่ผมได้หยิบมาให้กับทุกท่านในวันนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งพักไม่พักสักทีสิชาติโอเคแต่ว่ามีหลายท่านแจ้งมานะครับบอกว่าขอเพลงแบบที่มันใหม่ๆเพลงอะไรที่มันแบบอะไรนะสร้างเขาเรียกว่าสร้างกำลังใจอะไรนี่มีไหมมีนะมีเดี๋ยวจัดให้แล้วกันเดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะครับอาจจะเป็นเพลงใหม่ๆนิดนึงแต่เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงที่จะได้ร่วมกันรับฟังด้วย0732747111พักกันสักครู่นึงครับ

วันนี้อาจจะฟังผิดหูไปนิดนึงแหละท่านบอกว่าจริงๆสุชาติจะเปิดเพลงแบบเพลงบ้านเกิดเมืองนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเปิดอันนี้ขึ้นมาเอ๊ะฉันฟังคืนนี้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างนะครับที่มีการแนะนำเข้ามานะครับบอกกับสุชาติช่วงที่เวลาเจอกันบอกว่าสุชาติขอเพลงที่มันแบบอันนี้สักหน่อยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกที่เขากำลังฮิตอยู่ในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็มีอยู่นะก็ได้อยู่นะแต่ว่านานๆจะเปิดสักครั้งหนึ่งหูยอย่านานๆดีเอาเปิดให้มันถี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ฟังข่าวแล้วก็ได้ฟังเพลงใหม่ๆไปด้วยข่าวสุชาติข่าวใหม่นะแต่ทำไมเปิดเพลงที่แบบว่าหาเพลงใหม่ๆมาเปิดด้วยก็ยินดีนะครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันบ่อยๆแล้วกันคราวนี้ก็มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้แจ้งบอกข่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเมื่อวานนี้อย่างที่สุชาติได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แหละครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ครับในการร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับซึ่งทั้งนี้เองนะครับทุกวันที่13ของทุกปีเนี่ยเราก็เป็นวันที่ถ้าเราพูดกันแน่แต่วันนั้นเนี่ยเงียบหมดเลยนะครับแล้วก็พอช่วงหลังมาเราก็มีความรู้สึกว่าพอตรงกับวันที่13เนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราทุกคนก็จะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับอย่างที่ได้แจ้งครับว่าโดยทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ตามที่ได้มีการประชุมกันนะครับทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่26กันยายนปี2566ครับในการกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งก็มีความหมายว่าวันที่ลำลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งทั้งนี้เองครับโดยทางสอบต.เนี่ยก็ขอน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งที่จะพัฒนาพื้นที่และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งในวันดังกล่าวครับกลับมาที่ทางจังหวัดยะลาครับโดยที่จังหวัดยะลาเนี่ยที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับก็ได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ในการดังกล่าวมีทางท่านรองอำนาจชูทองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีนะครับในการดังกล่าวมีทางท่านพลโทชาคิดอุจารัตนะแม่ทัพภาคที่4มีดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับซึ่งก็นำข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลาในการร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ซึ่งก็มีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลาในการร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาจำนวน40หน่วยงานด้วยกัน
ซึ่งในช่วงบ่ายครับทางท่านพันโทเชิดอักษรรัฐท่านผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสอบต.ของเราครับในการเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็ร่วมกันเก็บขยะครับในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีก็กิจกรรมทำกันที่หมู่ที่3นะครับตำบลสะเอ๊ะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาในการที่จะได้ร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้วก็การสร้างความสะอาดให้กับชุมชนด้วยนะครับฉะนั้นก็วันที่13นะครับวันที่13ตุลาคมของทุกปีวันนี้เป็นวันที่เราจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ของเราทุกคนนะครับพระผู้ทรงวิริยะอุตสาหะพระผู้ทรงบำเพ็ญราชพระราชกิจกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ท่านก็วางรากฐานปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคนเราคนไทย

พระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ที่พวกเรารักและเชิดชูทุกคนในช่วงเวลานี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรามีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ

9 นาฬิกากับอีก53นาทีเหลือบมองไปดูอ้าวหมดในชั่วโมงที่1ของรายการแล้วนะครับอย่างไรก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเพื่อรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพและข่าวต้นชั่วโมงอวชทนะครับจบทั้ง2ข่าวได้เรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2ของรายการ

นะครับฉะนั้นในชั่วโมงที่1ของรายการนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายของเราที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลา FM 95.50 MHz สถานีวิทยุอัพซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลา FM 90.25 MHzอันนี้2คลื่นนี้เป็น2คลื่นหลักนะครับของสถานีวิทยุสอบตทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษามลายูครับสถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุลักขณาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา FM 92.25 MHz สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาFM 103.0 MHz สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันดังสตาร์เรดิโออำเภอบันดังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 MHzสถานีวิทยุเสียงสมิลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีFM 106.70 MHz สถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชททั่วประเทศที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าของรายการในชั่วโมงที่2ของรายการยังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นไหมเวลาแต่ละนาทีมันช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ

ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบต.ครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต.12สถานีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ซึ่งดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุสอบต.นะครับ2ชั่วโมงด้วยกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึงเวลา11นาฬิกาครับโดยทีมงานวิทยุสอบต.แล้วก็ในชั่วโมงที่2ของรายการผมสุชาติรัตน์พิทักษ์สันติดำเนินรายการครับเนี่ยเลาะทำไมเลาะไม่หลดล่ะชอบแกล้งไปเลาะเวลานำเสนอข่าวเนี่ยนะครับก็นี่แหละครับต้องถามไปแล้วไปอย่างแล้วไปนั่งรถเมล์รถ EV ของหัดใหญ่หรือยังอ่ะชื่นชอบนะครับชื่นชอบเกี่ยวกับในเรื่องของต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยต่อไปเนี่ยการใช้บริการรถบริการสาธารณะเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางมากขึ้นซึ่งขณะนี้เองนะครับโดยทางหัดใหญ่เนี่ยเขามีการบริการ EV Bus นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าแน่เขาให้บริการมาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับอย่างน้อยครับในการยกระดับขนส่งสาธารณะยุคใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางวิ่งรอบเมืองหาดใหญ่นะครับเขามีคนหนึ่งเขารีวิวในเรื่องนี้อยู่แล้วเขาบอกว่าทำไมไม่วิ่งไปข้างไหนบ้างให้มีเส้นทางอื่นย่อยขึ้นมาอีกตอนนี้เป็นการทดลองใช้ในเรื่องของดังกล่าวนะครับแล้วก็การเปิดให้บริการเนี่ยเขาก็ตอนนี้บริการฟรีนะครับขึ้นฟรีนะครับบางคนบอกพี่อาชีพพี่บอกอันนี้ไม่ถูกนะต้องพี่บอกขึ้นลงสิขึ้นฟรีลงจ่ายตังค์อันนี้ไม่ใช่นะครับคือบริการให้บริการฟรี1เดือนนะครับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมจนถึงวันที่12พฤศจิกายนไปเลยครับไปลองนั่งกันดูนะ40นาทีออกคันหนึ่งนะครับก็ไปใช้บริการกันได้นะบอกแอร์นี่เย็นฉ่ำเย็นสบายมากๆเลยอ่ะไปเลาะนะเดี๋ยวเรานัดกันไปนั่งรถเที่ยวกันหน่อยดีกว่าไหม ซึ่งเส้นทางเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางเขาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเส้นวนซ้ายกับวนขวานะครับวนซ้ายก็คือเราจะไปเราอย่าหลงทางคือขึ้นผิดเส้นนะขึ้นผิดฝั่งนะเหมือนกับครั้งหนึ่งที่ผมจะถามว่าผมขำไหมผมขำปนสงสารน้องชายของน้องเนี่ยขึ้นมากรุงเทพมาแถวหน้ารามนะครับมาแถวหน้ารามพักกับพี่แถวซอย53นะครับแถวซอย53ถึงคราวนี้พี่ชายไม่บอกให้ดีครับว่าการไปหัวลำโพงเนี่ยให้นั่งสาย113นะครับจริงๆมันมีสาย113 109เนี่ยก็จะวิ่งผ่านไปทางหัวลำโพงสมัยนั้นแต่ถ้าไปใครนั่ง109เนี่ยหมายความว่าคุณต้องเผื่อเวลารถติดด้วย109หนักมากแต่113เนี่ยไปถึงไวกว่านะครับวิ่งไปทางเพชรบุรีทางนั้นน่ะแล้วพี่ชายบอกอย่างนี้บอกน้องว่าให้นั่งสาย113ฝ่ายน้องชายออกมาถึงหน้าปากซอยครับเห็นรถเมย์มาพอดี113กระโดดขึ้นรถเลยครับกระโดดขึ้นรถก็พาไปปกตินี่แหละพาปกติสุดท้ายไปลงปลายทางนะครับกระเป๋ารถเมย์ก็บอกว่าถึงปลายทางแล้วค่ะไอ้ทางนี้ปลายทางได้ยังไงปลายทางมันเป็นหัวลำโพงสิตัวเองไปผูกมีนบุรีโทรมาบอกพี่ชายบอกว่าทำไมสาย113มันมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ชายบอกขอโทษนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมึงนั่งผิดฝั่งคือออกมาจากปากซอยแล้วก็เห็นรถเมย์มาพอดีตัวเองก็แบบรีบกระโดดขึ้นรถเลยอะไรเพราะ113ไงไปหัวลำโพงไงถ้าเรารอไม่รู้เมื่อไหร่ก็กระโดดขึ้นไปสุดท้ายรถไปปลายทางที่มีนบุรีต้องนั่งรถย้อนกลับมาหน้ารามแล้วก็ไปหัวลำโพงเหมือนเดิมนี่เรื่องราวสมัยนั้นฉะนั้นในเรื่องของการนั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยดูให้ดีว่าสิ่งที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปแถบไหนอะไรยังไงฉะนั้นก็เห็นบอกว่าการบริการเนี่ยเขาจะให้บริการ40นาที1คันออกมาบริการนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับซึ่งผมมาดูตามเส้นทางเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเริ่มจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนะครับ
ถ้าเป็นวนซ้ายวนขวาเนี่ยเขาจะไปทางค่ายเสนานรงค์ไปทางกองกำกับการ7กองบัญชาการตำรวจไปทางวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เข้าไปทางสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ไปตลาดนัดเกาะหมีโรงเรียนเกาะหมีไปซอยกาญจนารามีสวนไปตรงสี่ทางสี่แยกคลองแหแล้วก็เลี้ยวมาทางที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ลงปูนไนท์มาร์เก็ตเข้าโรงพยาบาลสิครินหาดใหญ่มาตรงแยกสัจกุลมาถนนบุญแก้วอุทิศมาที่โรงเรียนคุณธรรมวิทยามาที่แยกด่านกักกันสัตว์นะครับแล้วก็ไปที่สวนหย่อมศรีภูวนาถวัดคลองเรียนตลาดกรีนเวย์ไนท์มาร์เก็ตมาเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับแล้วก็จะวกเข้าไปทางสถานีขนส่งหาดใหญ่นะครับซึ่งเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางโดยรอบนะครับแต่ว่าเส้นทางข้างในเดี๋ยวรอการศึกษาอีกสักหน่อยหนึ่งและเชื่อว่าอาจจะต้องมีรถเมย์ให้บริการเข้าไปเส้นทางภายในของหาดใหญ่ด้วยนะครับในพื้นที่ชั้นในของหาดใหญ่ด้วยนะครับก็ทักทายไปยังคนกรุงเทพนะเผื่อจะมาหาดใหญ่เองจะได้รู้ว่าต่อไปในต่อไปเนี่ยเวลามาที่นี่มาที่หาดใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีรถ EV Bus ซึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100% ให้บริการนะครับหลายท่านก็สงสัยถามว่าแล้วรถ EV เนี่ยเขาไม่มีบริการไปจนถึงที่สนามบินเหรอผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปสนามบินเนี่ยที่เรานั่งกันประจำก็คือนั่งจากขนส่งนะครับจะมีคิวรถตู้จะมีคิวรถมินิบัสอยู่นะครับเป็นฮาดการให้บริการก็คือขึ้นจากขนส่งสถานีขนส่งหาดใหญ่เนี่ยไปที่สนามบินหาดใหญ่อันนี้ก็ประหยัดตังค์นะครับถ้านั่งคือถ้าเกิดจากยะลาไปเนี่ยผมใช้วิธีการประหยัดแบบนี้ครับประหยัดก็คือเราประหยัดไม่ต้องจ่ายแบบรวดเดียวหลายตังค์ใช่ไหมแต่ต้องนั่ง2ต่อ นิดนึงนั่งรถจากนี้ไปลงที่ขนส่งจากขนส่งเดินมาหน่อยนึงเดินมาตรงทางออกอะหัวมุมทางออกตรงนั้นจะมีคิวรถมินิบัสบริการแล้วก็เวลาเราใช้บริการก็คือรถมินิบัสเนี่ยเวลาไปสนามบินมันไวมากนะเขาออกแล้วก็มาทางสี่แยกอยู่นั้นแล้วเลี้ยวขวาไปทางสนามบินเลยแต่ถ้าขากลับเขาจะเวียนส่งก่อนขากลับเข้าเมืองเขาจะเวียนส่งอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าในส่วนของการเดินทางขาไปก็จะสะดวกในเรื่องของดังกล่าวนะครับเอาละครับเมื่อกลับมาถึงในชั่วโมงที่สองของรายการแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวเบลล่าเดวิชัดขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของกิจกรรมวันนวมินทรมหาราชกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะเชื่อว่าในของส่วนราชการก็มีการทำบุญตักบาตรแล้วก็ไปร่วมกันในเรื่องของจิตอาสาใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมาเจอในพื้นที่ของจังหวัดยะลาผมเชื่อว่าในแต่ละจังหวัดก็คงที่จะมีกิจกรรมของกลุ่มจิตอาสานะครับกลุ่มจิตอาสาภาคประชาชนนะครับในการเดี๋ยวพี่ชาติส่งให้ไปแล้วหรือยังอ๋อส่งแล้วกลุ่มจิตอาสายะลาไม่ใช่อีกข่าวนึงกลุ่มจิตอาสากล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยทอดกล้วยทำยังไงกล้วยทอดนี่อยู่ในข่าวนี่ไงพิธีพิชาส่งให้เบลล์เนี่ยก่อนจะเป็นก่อนจากผืนผ้าของชุมชนอ่ะเลยขึ้นเหนือขึ้นหน่อยนั่นแหละข่าวเออนั่นแหละข่าวนั่นแหละข่าวข้างบนนี่แหละกลุ่มที่มีทีมเสื้อเหลืองเขายืนที่ยืนกันเยอะๆตรงนั้นนะครับเดี๋ยวดูไปละขึ้นภาพสักนิดหนึ่งนะครับขึ้นภาพสักนิดหนึ่งนี่แหละอันนี้ใช่เลยอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มจิตอาสาภาคประชาชนนะครับแล้วเขาบอกว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยเขาทำปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับในการร่วมทำด้วยใจนะครับทำดีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงนะครับในการแจกของอร่อยๆให้ได้ทานกันฟรีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ทำในเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนี่แหละในการร่วมกันในเรื่องของงานจิตอาสานะครับซึ่งก็ร่วมกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมบำเพ็ญนะครับพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการร่วมใจทอดกล้วยนะครับทอดกล้วยเอาไว้ให้ทุกท่านได้ทานแล้วก็ในการทานเขาบอกมีเครื่องดื่มให้ด้วยนะครับตอนแรก
นะครับทีมพี่ๆเขาตั้งใจกันว่าเดี๋ยวจะเริ่มแจกในเวลา10:30 นแต่คนเขามากันแล้วไงคนเขารอกันมาแล้วบอกว่าเนี่ยพอแวะเวียนมาไงรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแจกในตอน10:30 นี่แหละของเมื่อวานนะของเมื่อวานจะมีการแจกแต่ว่าบางคนก็มาแบบมาส่องดูก่อนใช่ไหมมาดูอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูมาส่องแบบเนี้ยทางทีมงานบอกทำใจไม่ได้ก็เลยขออนุญาตเริ่มแจกกันตั้งแต่เวลา9:00 นนะครับ9:00 นไม่เอ่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงตั้งแต่9:00 นมั้ยนะนั่นแหละ9:00 นด้วยกันนะครับแล้วก็ทอดกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีอีกหลายๆที่เขามีแจกข้าวด้วยนะมีทั้งแจกข้าวผมเมื่อวานผมไปทางนู้นนะผมเห็นว่าเขามีป้ายนะครับบอกว่ามีการแจกข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมว่าเฉพาะในเขตเทศบาลนครยะลาเนี่ยมีกลุ่มจิตอาสาหลายๆกลุ่มนะครับในการร่วมทำความดีเพื่อพ่อดังกล่าวนะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าเมื่อวานเนี่ยโดยทีมงานเขาไม่ได้บอกนะเขาไม่ได้บอกว่าเขากลุ่มไหนแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นกลุ่มจิตอาสาซึ่งอาจจะเป็นตรงนี้บอกว่าเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณซึ่งตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนนิบงชนุปถัมภ์นะครับซึ่งพร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้นี่เขาบอกเขามีเครือข่ายมิตรแท้ในการร่วมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงนะครับในการทั้งทอดกล้วยมันฟักทองแล้วก็มีในเรื่องของการแจกเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับพวกน้ำกระเจี๊ยบลำไยโอเลี้ยงขนมไข่นี่แหละให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งทางคุณนกครับหรือคุณอัมพรมัสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมนับเป็นปีที่10แล้วของการจัดงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเป็นรอบที่13นะครับเนื่องจากปีแรกได้จัดกิจกรรมถึง3ครั้งด้วยกันก็บอกว่าจัดกันมาตั้งแต่ปี60จนถึงขณะนี้ถึงปี69แล้วนะครับบอกว่าจุดเริ่มต้นของพวกเราที่ทำมา10ปีเนี่ย ก็ในเรื่องของความรักและความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพวกเราอยากแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องได้มีความสุขแม้พวกเราไม่ได้มีเงินทองมากมายนะครับแต่ทุกคนมีหัวใจเดียวกันนะในการที่บอกว่าอยากเป็นผู้ให้นะครับซึ่งพร้อมใจกันออกมาทำกิจกรรมนี้กันทุกปีนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับที่มาวันนี้บอกว่าวัตถุดิบที่นำมาแจกจ่ายนะครับแจกทานในวันนี้บอกว่ามีในเรื่องของแป้งเนี่ยบอกว่าแป้งเนี่ยเป็น10กิโลเลยนะกล้วยน้ำว้าเนี่ยบอกไม่ต่ำกว่า100หวีมันเทศโอ้โหเยอะแยะมากมายฟักทองด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็นอกจากจะมีขนมและเครื่องดื่มเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีน้ำใจจากกัลยาณมิตรกลุ่มใหม่ๆเข้ามานะครับของเครือข่ายบ้านสุขภาพอ๋อโอเคบ้านสุขภาพของน้องอ้นนี่เองผมเพิ่งเจอข่าวผมเจอเนี่ยผมเจอของน้องอ้นนะครับบ้านสุขภาพซึ่งน้องก็ขายเกี่ยวกับในเรื่องของขายไอ้พวกของสุขภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชื่อร้านก็คือร้านบ้านสุขภาพนะครับอยู่ตรงถนนมะกรูดนะครับถนนมะกรูดเนี่ยน้องเขาก็ได้ไปร่วมทางสมทบแรงกายแรงใจแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงที่เคารพรักยิ่งนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็อย่างที่ได้บอกกล่าวก็ว่าจริงๆจะเริ่มในเวลา10:30 นแต่แวะเวียนเข้ามามาถามอยู่บ่อยๆนะครับก็เลยเริ่มแจกตั้งแต่เวลา9:00 นนะครับแล้วก็จะดำเนินการกิจกรรมจนกว่าของมันจะหมดอ่ะซึ่งเขาก็มองว่าน่าจะประมาณ17:00 นแต่ผมดูท่าแล้วน่าจะไม่ถึง17:00 นแน่เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเองหลายคนก็มีความรู้สึกว่าการได้ทานของอร่อยๆ อะไรแบบนี้ด้วยทีมงานจิตอาสาเนี่ยก็อยากที่จะมาร่วมกับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทางจิตอาสานะครับภาคประชาชนนะครับในพื้นที่ของทุกพื้นที่กันด้วยนะครับในการร่วมกันทำความดีเมื่อวานนี้เนื่องในวันนวมินทรมหาราชดังกล่าวนะครับก็ทุกคนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีกันนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงเดี๋ยวนะไอ้เรื่องนี้ไม่เอาละนะครับมาเรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่รู้พี่ชาติเอายกไปไว้ตรงไหนอ่ะโอเคนี่เดี๋ยวให้ไปล็อตจัดภาพนิดนึงก่อนนะไม่ได้พอมีภาพสวยๆขึ้นมาต้องให้ไปล็อตจัดให้เนี๊ยบๆเจ๋งๆนะครับ
มาว่าเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับเพราะถือว่าเป็นผลงานดีๆนะครับของชาวจังหวัดปัตตานีนะครับในการนำเขาเรียกว่านำผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็นำฝีมือในการระบายภาพเนี่ยลงผืนผ้าแล้วคือระบายภาพลงในผืนผ้าเนี่ยมันสำคัญมากน้อยขนาดไหนมันสำคัญตรงที่ว่าเขาได้เอาไปโชว์นะครับไปโชว์ในการประชุม IMF World Bank อะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้ใครจะเข้าไปศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้เขาห้ามก่อนนะครับไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าตรงสถานที่ดังกล่าวตอนนี้เฉพาะให้กับเป็นในเรื่องของการประชุมดังกล่าวนะครับซึ่งการประชุมเขาจะประชุมสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคมและหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ใช้บริการกันได้ตามปกตินะครับฉะนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่18ก็จะมีการประชุม IMF World Bank 2026นะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่ามีของดีๆในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือของจากจังหวัดปัตตานีต้องขอขอบคุณทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีด้วยนะครับในการนำข่าวมาให้นำเสนอในเรื่องของดังกล่าวซึ่งพูดกันง่ายๆว่าเขาบอกว่าจากผืนผ้าของชุมชนสู่เวทีระดับโลกนะครับบาติกเดอะนาราปัตตานีในการโชว์ภูมิปัญญาไทยในงาน IMF World Bank 2026นะครับซึ่งถือว่าเป็นลายดอกไม้และเป็นลายดอกไม้ที่ถือว่าเป็นดอกไม้แห่งความภาคภูมิใจจากจังหวัดปัตตานีที่กำลังเบ่งบานอยู่ระดับเวทีของโลกดังกล่าวนะครับผลงานดังกล่าวครับเป็นฝีมือนะครับเป็นการเขียนมือของคุณรอวิยะฮายียามาซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบาติกเดอะนาราจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ถือว่าได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในงานประชุม IMF World Bank นะครับ2026นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งทางกลุ่มบาติกเดอะนาราปัตตานีเนี่ยเขามาถ่ายทอดนะครับความงดงามของลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งเป็นการออกแบบนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ออกแบบนะครับแล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยได้มาถ่ายทอดนะครับลงบนผืนผ้าด้วยเทคนิคบาติกเขียนมือที่ใช้ภูมิปัญญาการเขียนบาติกด้วยเทียนโดยใช้จันติ้งนะครับจันติ้งในการซึ่งถือว่าจันติ้งเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับในเรื่องของการควบคุมการไหลเทียนให้เส้นไหลไปตามลวดลายที่ต้องการนะครับซึ่งตรงนี้เองช่างฝีมือนะครับช่างฝีมือเองก็ต้องอาศัยทั้งในเรื่องของความแม่นยำการควบคุมมือและการเข้าใจในจังหวะการทำงานเพื่อที่จะให้เส้นเทียนเนี่ยมันมีเกิดความคมชัดและก็รักษารายละเอียดของลายดอกไม้ไว้ได้ครบถ้วนบนผ้าไหมนะครับฉะนั้นทั้งด้วยฝีมือช่างที่ปราณีตและภูมิปัญญาบาติกเขียนมือที่สืบทอดจากท้องถิ่นแล้วก็มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์จนกลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่ร่วมสมัยและมีเอกลักษณ์นะครับฉะนั้นผืนผ้าที่ออกมามันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความงามบนผืนผ้าเท่านั้นแต่มันคือคุณค่าครับของคนในชุมชนด้วยที่ทุกลายเส้นเนี่ยมันสะท้อนถึงทักษะมันสะท้อนถึงความตั้งใจแล้วก็มันสะท้อนถึงเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยให้ไปไกลสู่ตลาดโลกได้ผมเชื่อว่าในเรื่องของดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดกันแน่นอนนะครับฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจฝีมือของคนปัตตานีครับที่ทำให้โลกได้เห็นว่าของดีในชุมชนบ้านเรามีทั้งคุณค่ามีทั้งเอกลักษณ์และมีศักยภาพพอที่จะก้าวสู่เวทีระดับนานาชาตินะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะครับรวมถึงภูมิปัญญาได้รับการโอกาสนะครับได้รับโอกาสแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับกลับคืนสู่ท้องถิ่นกันด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีนะครับที่ได้มอบข่าวในเรื่องของการพูดคุยดังกล่าวนะครับแต่ถ้าจะลองฝีมือนะผมว่าต้องไปหาน้องเก๋บาติกของผมแล้วล่ะน้องเก๋บาติกเนี่ยก็ลวดลายผ้าเหมือนกันแล้วก็เขาก็เคยใช้นะเขาก็เคยบอกพี่ชาติลองดูสิไอ้จันติ้งเนี่ยให้ผมลองเส้นผมบอกผ
ผมเนี่ยมือมันจะสั่นอยู่ตลอดผมไม่มีสมาธิขนาดนั้นคือคนที่ทำมือต้องนิ่งจริงๆนะแล้วก็การลงเส้นต้องนิ่งจริงๆแต่ผมไม่ไหวครับถ้าผมทำไม่รู้เป็นลายเขาจะเละเทะขนาดไหนผ้าเขาจะเสียขนาดไหนไม่เอาดีกว่านะครับแต่ว่าชอบไปดูเวลาน้องเก๋บาติกเขาทำนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านฟังสนใจผ้าบาติกยะลาเนี่ยเดี๋ยวไปหาน้องเก๋ได้นะครับหรือติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปนะไม่ใช่มาซื้อที่ผมเดี๋ยวผมพาไปนะครับพาไปหาน้องเก๋ว่าลายผ้าต่างๆเนี่ยเขาอยู่ซอยคุปตาสานะครับตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเข้าไปตรงข้ามอ่ะนะเข้าไปตรงซอยเดียกอเมซอนนะเข้าไปข้างในไปสุดทางเลยสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปหน่อยนึงถามที่นั่นก็ได้ถามว่าเก๋บาติกอยู่ตรงไหนไปหาน้องเก๋ตรงนั้นได้เลยนะเอาของปัตตานีมาพูดสุดท้ายมาลงที่จังหวัดยะลาเฉยเลยโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการนะครับผมมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของอุจจาร์นะครับอุจจาร์ของปัตตานีนี่แหละที่ท่านคณะเนี่ยเขาเตรียมที่จะเดินทางไปอุมเราะห์นะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้เที่ยวบินดังกล่าวถูกยกเลิกนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ให้มันคลี่คลายก่อนสักหน่อยหนึ่งและเดี๋ยวก็ค่อยเดินทางกันนะครับช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันครับ

นะครับมาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับอย่างที่เราทราบข่าวกันจนกระทั่งเราเห็นข่าวด้วยนะครับที่เราเห็นข่าวเหตุการณ์ของสนามบินนานาชาติคิงคาลิดนี่แหละซึ่งอยู่ในแถวกันอยู่ใช่ไหมครับสักพักหนึ่งเกิดกลุ่มควันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายๆนะครับซึ่งโดยทางสนามบินนานาชาติคิงคาลิดเนี่ยเขาเป็นสนามบินหลักนะครับของกรุงริยาดของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในการดังกล่าวถูกทางกลุ่มฮูตีนะครับซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธในเยเมนนี่แหละได้ยิงโจมตีต่อเนื่องซึ่งการยิงต่อเนื่องเนี่ยมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่11นะครับก็เลยพอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บจังหวัดดังกล่าวนะครับในจังหวัดดังกล่าวก็จะมีอุจจาร์ของเรานี่แหละในการที่จะเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียก็เลยทำให้แผนการดังกล่าวเนี่ยก็ปรึกษากันนะครับปรึกษากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางสายการบินเขาก็ยกเลิกนะครับยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็โดยทางอุทยานนะครับ49อุทยานของปัตตานีเนี่ยณขณะนี้ตอนนี้ทุกท่านเดินทางกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เที่ยวบินที่จะไปอุมร้อเนี่ยได้มีการถูกยกเลิกซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรอสถานการณ์ให้มันคลี่คลายตัวนี้สักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะได้มีการเดินทางกลับไปทำอุมร้อกันต่อนะครับในการดังกล่าวโดยทางคุณคอลเลจเจแวร์นะครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและผู้วัฒนธรรมของสอบตของเรานะครับก็ให้การต้อนรับนะครับรวมถึงการให้กำลังใจอุทยาชาวจังหวัดปัตตานีจำนวน49คนด้วยกันซึ่งก็เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับหลังจากได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินครับได้มีการยกเลิกเที่ยวบินที่จะมีกำหนดเดินทางนะครับของวันที่11ตอนตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งของวันที่11นะครับซึ่งขณะนี้บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างสถานการณ์มันนิ่งอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็ที่จะเตรียมเดินทางกันต่อซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวครับโดยทางบริษัทฮายาติทราเวลปัตตานีแล้วก็รวมถึงผู้ที่จะเดินทางได้ร่วมกันหารือนะครับก่อนที่จะบอกว่าถ้าแบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวรอให้สถานการณ์คลี่คลายจากนี้เดี๋ยวค่อยเดินทางกันนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยแล้วนะบอกว่าตรงนี้จะเก็บสิทธิ์ตรงนี้ให้เอาไว้เช่นเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ให้เรียบร้อยก็จะได้เดินทางกันนะครับก็เมื่อมีการถูกแคนเซิลยกเลิกไปแล้วนะครับตอนตีหนึ่งโอ้โหก็วุ่นวายแล้วครับเพราะว่าก็จะต้องมาหาที่พักกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตีหนึ่งเขาจะเดินทางกันแล้วแต่ว่าพอเดินทางไม่ได้ก็ต้องมาหาที่พักกันแล้วคนไม่ได้น้อยๆคน40 50คนด้วยกันในการที่จะต้องหาที่พักรองรับในเรื่องของดังกล่าวนะครับก็หลังจากที่ได้เข้าพักนะครับที่กรุงเทพมา1คืนนะครับก็หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนี่แหละท่านก็ได้พิจารณานะครับในเรื่องของการกำหนดการเดินทางกันอีกครั้งซึ่งตรงนี้เองทางบริษัทฮายาติทราเวลปัตตานีเนี่ยเขาบอกว่าจะเก็บสิทธิ์บัตรโดยสารไว้นะครับเพื่อที่จะให้สามารถในการยืนยันใหม่นะครับเมื่อมีความพร้อมทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลครับท่านได้สั่งการให้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในการร่วมกับทางสอบตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ยังตกค้างในกรุงเทพนะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมครับซึ่งคราวนี้มาดูทางผู้ประกอบการคนที่นำไปเราจะเรียกว่าแซะใช่ไหมครับซึ่งทางแซะยีมัสนิงเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นผู้ประกอบการของบริษัทฮายาติทราเวลปัตตานีเนี่ยท่านก็บอกว่าในการเดินทางกลับมาที่บ้านกลับมาภูมิลำเนาครั้งนี้เนี่ยคือกลับมาตั้งหลักกันก่อนนะครับเพราะว่าท่านรออยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เดินทางตั๋วไม่รู้จะได้ไหมแล้วก็คือมันกระทบหมดเลยทั้งในเรื่องของที่พักในแต่ละที่ทั้งในเรื่องของการเดินทางทั้งในรถของการประสานที่จะพากลุ่มที่ไปอุ้มเลาะเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยกำหนดการมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้มันจะวุ่นวายอ่ะฉะนั้นการที่ทางแซ่เนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวเรากลับมาตั้งหลักตรงนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูให้สถานการณ์มันคลี่คลายมากกว่านี้แล้วก็มันมีความชัดเจนเกี่ยวกับในเรื่องของเที่ยวบินให้มากกว่านี้ซึ่งในการดังกล่าวทางบริษัทเนี่ยนะครับของแซ่ยิมะเนี่ยท่านก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยได้หารือกับผู้เดินทางแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะรับผิดชอบดูแลอุทยานทั้ง49คนให้เขาเหล่านี้
สามารถเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้ตามความต้องใจตามความตั้งใจนะเมื่อสถานการณ์มันเอื้ออำนวยมากไปกว่านี้แล้วท่านยังบอกว่าพร้อมยืนยันความพร้อมในการประสานงานแล้วก็ดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทรับผิดชอบนะครับเพื่อให้การเดินทางครั้งต่อไปครั้งใหม่เนี่ยให้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งทั้งนี้เองนะครับโดยทางสบต.ของเราเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ทางท่านชนทันแสงคุ้มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการเลขาธิการสบต.ท่านก็ได้มอบหมายให้กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางครับในการเตรียมความพร้อมแล้วก็เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งนี้เองอย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสายด่วนอุ่นใจ1880สบต.เนี่ยเปิดให้บริการตรงนี้ฟรี24ชั่วโมงอยู่แล้วอย่างน้อยเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันทีซึ่งทางสบต.เองนะครับก็พร้อมที่จะประสานความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งมาข่าวต่อไปเลยแบบละที่เป็นข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการมท.3นะครับในการบูรณาการให้ทางสปต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญตกค้างที่กรุงเทพณขณะนี้คือตอนนี้กลับมาแล้วแล้วยังมีผู้แสวงบุญที่ยังตกค้างอีกไหมนะครับถ้าผิดตกค้างก็ให้ดำเนินการนะครับในการเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วนะครับอย่างที่ผมแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเมื่อสักครู่นี้ตรงสถานการณ์เกี่ยวกับที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดนี่แหละนะครับซึ่งเป็นสนามบินที่อุจจาร์นะครับจะต้องไปลงที่นั่นคือเขาลงกันหลายเมืองนะครับแต่ว่าในเรื่องของหลักๆ ก็คือจะไปที่สนามบินคิงคาลิดดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้เองครับตรงนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับในเรื่องของการเดินทางของอุจยานนะครับรวมถึงการตกค้างของผู้แสวงบุญชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่มักกะซาอุดิอาระเบียนี่แหละท่านได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรวมถึงสอบต.ให้ได้ร่วมกันนะครับในการร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ตกค้างที่กรุงเทพบางส่วนนะครับที่ยังไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีในวันแล้วก็เวลาที่ได้มีการจองเที่ยวบินเอาไว้เพราะว่าบางไฟเขาดีเลย์อย่างที่เราแจ้งข่าวแต่เริ่มแรกที่มีการดีเลย์อ้าวแคนเซิลก็มีที่ดีเลย์ก็มีซึ่งทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมกันในเรื่องของการจัดหาที่พักชั่วคราวพร้อมประสานเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกต่อไปนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับความคืบหน้าล่าสุดของวันที่13นี่บอกว่าภายหลังการหารือร่วมกับผู้แทนสายการบินซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์นะครับซึ่งทางสายการบินแจ้งว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานจัดหาเที่ยวบินจากเมืองอื่นของซาอุดิอาระเบียเพื่อเดินทางมารับผู้แสวงบุญตกค้างในประเทศไทย

ว่าเป็นผู้โดยสารที่ตกค้างจากเที่ยวบินของวันที่10เนี่ย125คนนะครับแล้วก็วันที่11ตุลาเนี่ยก็บอกว่ามี4คนด้วยกันซึ่งทางคณะทำงานได้ส่งข้อมูลให้ทางสำนักงานส่วนกลางของสายการบินเพื่อยืนยันการจัดเที่ยวบินเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนอกจากนี้ยังมีผู้แสวงบุญอีก34คนจากเที่ยวบินวันที่10ตุลาคมตัดสินใจจองตั๋วเดินทางกับสายการบินใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะดำเนินการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารจากสายการบินซาอุดิอาระเบียในภายหลังก็คืออีกที่เหลือเนี่ยเขาก็ถึงแม้จะอ้อมหน่อยอะไรหน่อยเขาก็ยังไปเช่นเดิมนะครับแต่ครั้งนี้ในขณะที่ผู้แสวงบุญอีกกลุ่มหนึ่งอย่างที่ได้บอกกล่าวว่าที่ของแซะยะมีสนิงนี่แหละของจังหวัดปัตตานี49คนนะครับก็แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางในห่วงเวลานี้เพื่อรอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนซึ่งตอนนี้นะครับทางสายการบินก็จะดำเนินการเก็บสิทธิ์บัตรโดยสารดังกล่าวเอาไว้นะครับเพื่อให้ผู้แสวงบุญสามารถแจ้งยืนยันเดินทางอีกครั้งก็คือเมื่อไหร่ที่มันคลี่คลายทุกอย่างมันดีขึ้นก็จะดำเนินการได้ตามปกติครับนะเอาไว้ให้มันคลี่คลายก่อนเอาไว้สถานการณ์มันนิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำอุมเราะกันนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบข่าวกันครับว่าในเรื่องของเหตุโจมตีรุนแรงที่เกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดที่กรุงริยาดเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสนามบินแห่งนี้มันตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนข้างไปทางด้านตะวันออกของประเทศนะครับซึ่งท่าอากาศยานดังกล่าวแม้จะอยู่ห่างจากท่าอากาศยานเจดดาประมาณ 800-900 กิโลเนี่ยแต่ก็ด้วยความปลอดภัยครับอย่างน้อยก็เมื่อส่วนนั้นมันเกิดเหตุตรงนั้นแม้จะไปที่เจดดาอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทั้งในเรื่องของสายการบินเองทั้งในเรื่องของแซะเองอะไรเองก็บอกว่าเมื่อเหตุการณ์มันไม่ปกติแบบนี้เดี๋ยวเรากลับมาตั้งหลักกันก่อนให้ทุกอย่างมันพร้อมแล้วเดี๋ยวค่อยประสานกันอีกทีนึงแต่การประสานเนี่ยก็จะมีทางมหาชัยก็จะมีทางสอบตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละในการที่จะประสานงานนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟบินหรืออะไรกันแล้วแต่การเตรียมทุกอย่างให้มันครบได้คุยกับแซวว่าตรงนี้โอเคมันทุกอย่างที่จะสามารถดำเนินการได้แล้วนะก็จะเดินทางก็จะให้กลุ่มเนี้ยได้เดินทางไปทำอุมเราะห์ตามที่ตั้งใจกันเอาไว้นะครับซึ่งในขณะนี้เองโดยทางสอบตณขณะนี้ก็ได้มีการประสานทางกระทรวงคมนาคมนะครับอย่างน้อยก็เพื่อขอให้ทางกรมท่าอากาศยานให้ชี้แจงนะครับก็ขอให้ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ตามลำดับด้วยนะอย่างน้อยก็จะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดว่ากรมท่าอากาศยานตอนนี้ในการเดินทางที่จะมีการแคนเซิลที่จะมีการดีเลย์อะไรก็แล้วแต่ช่วยนะครับช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะให้ทั้งผู้ประกอบการแซะเองอะไรเองรวมถึงพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ก่อนออกเดินทางคือเอาง่ายๆช่องทางไหนที่แจ้งได้ให้แจ้งมานะครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็จะได้มาร่วมกันเร่งหาทางออกหาทางช่วยเหลือโดยเร็วต่อไปนี่ก็คือความเป็นห่วงเป็นใยครับเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปทำได้ประกอบพิธีอุมเราะห์ในแต่ละในที่ซาอุดิอาระเบียอยู่ละแต่ว่าพอมีสถานการณ์ตรงนี้ขึ้นมาความห่วงใยพี่น้องประชาชนไม่คือถ้าผมคิดอีกอย่างนึงที่ผมเคยได้ยินหลายๆคนก็พูดเขาก็พูดกับผมว่าพี่เชื่อไหมนี่คือบททดสอบขององค์อัลเลาะห์ให้เราพร้อมให้เราตั้งใจสิ่งใดที่เราทำบางทีมันอาจจะมีเหตุอะไรติดขัดแต่มันเหมือนเป็นความประสงค์ของพระองค์นั้นที่จะทดสอบจิตใจของเราเมื่อมีอะไรมากระทบแบบนี้เราสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้อะไรยังไงเป็นบททดสอบนะผมว่าบททดสอบของอย่างหนึ่งของเราทุกคนว่าความตั้งใจของเราณขณะนั้นเราพร้อมที่จะไปแต่เอกอัลลอฮ์บอกว่าทดสอบก่อนอย่าพึ่งก่อนเอาทุกอย่างให้มันเรียบร้อยเอาทุกอย่างให้มีความพร้อมมากกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยเดินทางบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยต้อนรับเราทุกคนอยู่ละแต่เพียงแค่คุณได้โอกาสนั้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับจะได้โอกาสนั้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองและนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผมได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับติดตามรับชมรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบตได้ใหม่นะครับก็ที่จะได้นำข้อมูลข่าวสาร
แล้วก็รวมถึงการพูดคุยนะครับการพูดคุยหยิบยกเรื่องโน้นเรื่องนี้มาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมได้ฟังได้รับทราบในช่วง

ของเหตุการณ์บ้านเมืองของที่เรารับทราบอยู่ณขณะนี้ติดตามกันได้นะครับถึงช่วงท้ายของรายการครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านชนะทันแสงคุ้มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ครับขอบคุณผอ.วริษาดวงจินดาขอบคุณอาจารย์เอกพานุมาตรรวมถึงขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั้ง12สถานีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเราจะมีสถานีวิทยุมาเพิ่มเติมกับเรานะครับในการมาร่วมกันเป็นเครือข่ายของเราเพิ่มเติมด้วยนะครับอาลิฟเรดิโอนะอยู่เทพาสงขลาเดี๋ยวใครจะไปทางฝั่งปากบางเนี่ยเดี๋ยวเจอเสาสัญญาณแต่แถวปากบางสะกอมตรงนั้นเดี๋ยวเจอเสาสัญญาณนั่นแหละเขาอยู่ตรงนั้นนะครับของอลิฟเรดิโอนะครับแล้วก็อาจจะได้เพิ่มในส่วนของโมเดิร์นเวฟที่ละงูจังหวัดสตูลเข้ามาด้วยนะครับนี่ 98.5 ส่วนอลิฟเนี่ยเขาขึ้น 97.25 นะครับในการมาร่วมเป็นเครือข่ายสถานีวิทยุของสอบต.ของเรากันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามการรับชมรับฟังการรับชมเนี่ยผ่านทางเดี๋ยวนะตอนนี้มีทางเพจข่าวสอบต.ของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงการติดตามการรับฟังอยู่ณขณะนี้รวมถึงรับชมผ่านทางTikTokปรารถนาให้รักแท้มีอยู่จริงณขณะนี้ด้วยพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับ 9:12 น.โดยประมาณวันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันตินะครับตลอดทั้งทีมงานวิทยุสอบต.นะครับเราลากันไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้11นาฬิกาต่อจากนี้ไปท่านได้ตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
2: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
3: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: ที่กำลังมองหาผ้าปูที่นอนดีๆอยู
1: ่ลองดู
0: ครั้งแรกที่ได้ลองชุดผ้าปูที่นอนเส้นใยไผ่ของเธอก็แบบ
1: บอกเลยว่าว้าวมาก
0: เพราะสัมผัสเขาทุ่มนุ่มและเย็นสบายจริงๆค่ะพอทิ้งตัวลงนอนคุณจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มละมุนพร้อมความเย็นแต่ที่เราหอยหาซึ่งความเย็นนี้

สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz ติดตามรับฟังได้ทางรดิโอออนไลน์รดิโออันโมบายกันทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง912ทำงานกันทุกวันพร้อมดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนมีสถานีวิทยุกระจายเสียง912กล่อมด้วยเสียงเพลงเพราะๆแล้วก็กล่อมด้วยเสียงของผู้ดำเนินรายการนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินซึ่งมีดิฉันสริป้าเมลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับป้ามารายงานตัวกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะท่านหัวหน้าหนูที่หลายท่านรู้จักเวลาลงพื้นที่ท่านบอกหัวหน้ามาไหมหัวหน้าหนูมาไหมและท่านก็คิดถึงนะคะด้วยความห่วงใยจากทางหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912พันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปรยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศค่ะหัวหน้าธุรการพันตรีอิสมาเอลเจสูค่ะดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมด้วยนักพัฒนาเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ912ซึ่งเป็นนักพัฒนาลงพื้นที่นะไปพร้อมๆกันกับพี่น้องประชาชนเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราไม่ทิ้งใครเราไปพร้อมๆกันพัฒนาพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนราธิวาสเองแล้วก็ใกล้เคียงด้วยมีการลงพื้นที่ถ่ายทอดเสียงรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงมีการในส่วนของการสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์สนับสนุนพิธีกรทั้งภาษาไทยภาษามลายูแล้วก็ภาษาเจเฮด้วยติดตามรับฟังรายการทางสถานีวิทยุการสื่อสารก็มีหลายๆภาษาที่หลายท่านได้รู้จักแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินวันนี้กลับไปเจอกันวันพุธที่14ของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ขึ้นนะขึ้น3ค่ำค่ะเดือน11ปีมะเมียค่ะงานของครูนั้นถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถที่จะดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพมีหลักฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะเหตุที่งานของครูเป็นงานที่หนักแล้วก็เป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อนฟังหยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังกับหยิบยกมาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องราวของครูไม่ใช่เฉพาะในโรงเรียนนะคะครูทุกอย่างที่เราเจอทุกท่านน่ะที่สอนเราที่มาบอกเราก็คือคุณครูในดวงใจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาชีพว่าจะเป็นทางด้านของการพูดการจาการทำงานทุกอย่างเป็นครูหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูทุกท่านด้วยวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณครูทานเจกันหรือเปล่าประยุทธ์ในช่วงของการถือศีลกินเจตั้งแต่วันที่10ตุลาไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569อยู่ในช่วงของการถือศีลกินเจสร้างบุญเติมสุขกันนะคะหลายท่านก็ผูกปิ่นโตกันเรียบร้อยท่านก็บอกว่านี่ก็เป็นความหมายที่สำคัญที่เราอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทำดีหลายๆอย่างเราทำดีด้วยตัวเองในการดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นการดีที่สุดนะคะคำว่าเจในภาษาจีนทางพุทธศาสนาไฟมหายานก็มีความหมายว่าอุโบสถค่ะเดิมทีหมายความว่าการกินอาหารก่อนเที่ยงวันตามแบบอย่างของชาวพุทธที่รักษาอุโบสถศีลหรือว่ารักษาศีล8ที่จะไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแต่สำหรับพุทธนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยพุทธหรือว่าพุทธทั้งหมดแล้วที่นิกายมหายานนั้นการรักษาอุโบสถศีลจะรวมไปถึงการไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยเราจึงนิยมเรียกการไม่กินเนื้อสัตว์รวมไปกับการกินเจนี่ละค่ะในปัจจุบันนะคะผู้ที่กินอาหารทั้ง3มื้อแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกว่ากินเจดังนั้นความหมายของคนที่กินเจก็ไม่เพียงแต่ว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะแต่ก็ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาใจนี่แหละค่ะหยิบยกมากระทำความดีก็เริ่มต้นที่ทำความดีกับตัวเราก่อนแล้วค่อยไปทำความดีให้กับคนอื่นนะคะ
ก็ในส่วนของในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆนะคะกับหันไปดูคุณเลิฟเลิฟแซวกับป้ามาบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวแอบนอนไม่ได้นะเดี๋ยวในทหารในทหารใหญ่ตรวจนี่คุณเลิฟเลิฟทำให้กับปัสดุงเลยนะในทหารเวรใหญ่มาตรวจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดชมมาแล้วก็อะไรนะให้ผู้ชมขอบคุณนะที่เราได้มีเวลาดีๆวินาทีดีๆที่มีการรับสุดอย่างเงี้ยจะได้ตอบรับกันแล้วก็คุณเลิฟเลิฟมาเร็วแล้วก็มาจริงมาด้วยความจริงใจด้วยขอส่งหัวใจให้แล้วกันนะขอบคุณนะคะที่ติดชมมาแล้วก็จะได้ให้สร้างเรียกว่าความอบอุ่นเนี่ยกระชับความสัมพันธ์ดีๆมากๆเลยสำหรับคุณเลิฟๆเรามาคุยกันต่อนะคะว่าเรื่องราวของการกินเจการทำความดีให้กับตัวเราเองอย่างหนึ่งไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินหลายอย่างแล้วก็ถือศีลคล้ายๆถือศีล8นะบอกว่านะในส่วนของการกินเจตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525หมายถึงการถือศีลอย่างยวนแล้วก็จีนที่ไม่กินของสดของคาวแต่ก็บริโภคอาหารประเภทผักที่ไม่มีของสดของคาวผสมซึ่งก็มาจากรากศัพท์คำว่าคำภาษาจีนที่ว่าเจียฉาเจ๊ะชายก็หมายถึงการกินอาหารผักค่ะภาษาจีนอาจจะสำเนียงไม่เหมือนคนจีนสักเท่าไหร่แต่ว่าเรามาพูดมาคุยกันได้เนาะการกินอาหารผักอาหารที่มาจากพืชผักธรรมชาติไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนเลยแล้วก็ไม่ปรุงด้วยผักฉุนเช่น5ชนิดผักได้แก่กระเทียมหัวหอมหลักเกลียวกุ่ยช่ายใบยาสูบแล้วก็งดเว้นน้ำนมสดด้วยแล้วก็นมข้นด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นของสดของคาวค่ะกินเจช่วงไหนประเพณีกินเจที่ชาวจีนเรียกกันว่าก้าวงเจหรือว่ากิ้วกิ้วอะไรนะกิ้ววงเจแปลว่าเจเดือน9เริ่มต้นในช่วงวันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนรวม9วัน9คืนด้วยกันก็ตรงกับเดือน11หรือว่าเดือนตุลาคมของไทยตามปฏิทินสากลละค่ะโดยคำว่าเกาวงเกาวงหรือว่ากิ้ววงกิ้ววงอะไรเนี่ยที่เราเคยได้ยินบ่อยๆแปลว่าพระราชา9องค์หรือว่านพราชานพราชาหมายถึงผู้เป็นใหญ่ทั้ง9ซึ่งก็เป็นที่มาของประเพณีกินผักกินเจนะคะเรามาศึกษาเรียนรู้ต่างศาสนิกันบ้างจะได้เข้าใจนะคะต่อไปในส่วนของความหมายของธงเจที่เราเห็นธงสีเหลืองๆเรียงรายเลยเป็นยังไงในช่วงของถือศีลกินเจหรือว่าเทศกาลกินเจเราก็จะสังเกตเห็นธงประจำเทศกาลโดยมีพื้นของธงเป็นสีเหลืองค่ะซึ่งก็เป็นสีที่อนุญาตให้ใช้กับคน2กลุ่มเท่านั้นก็คือกลุ่มกษัตริย์ราชวงศ์แล้วก็กลุ่มอาจารย์ปราบผีดังจะเห็นจากยานะสีเหลืองตามภาพยนตร์จีนนะคะดังนั้นสีเหลืองจึงเป็นสีของพุทธศาสนาหรือผู้ส่งศีลบนธงจะเขียนตัวอักษรสีแดงอันว่าใจจะใจใจใจหรืออันว่าเจนะคะอันว่าใจหรืออันว่าเจมีความหมายว่าของไม่มีคาวค่ะเหตุที่ใช้สีแดงเพราะว่าชาวจีนเชื่อว่าเป็นสีมงคลค่ะสร้างความเจริญให้กับชีวิตต่อจากนั้นธงเจนอกจากจะว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของอาหารเจแล้วก็ยังเป็นการเตือนให้พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตนถือศีลกินเจได้ตระหนักถึงการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์แล้วก็การตั้งอยู่ในศีลตลอดช่วงกินเจทำไมต้องกินเจเรากินเจเพื่ออะไรนี่ก็เป็นคำถามคำว่าทำไมเนี่ยมาบ่อยนะอ้าวจุดประสงค์หลักของการกินเจแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันก็คือ1กินเพื่อสุขภาพเพราะอาหารเจเป็นอาหารชีวจิตเมื่อกินติดต่อกันจะทำให้ร่างกายสมดุลสามารถที่จะขับสารพิษของเสียต่างๆออกจากร่างกายได้แล้วก็ปรับระบบต่างๆในร่างกายให้มีเสถียรภาพค่ะลำดับที่2กินเจกินด้วยจิตเมตตาเนื่องจากว่าทุกๆวันอาหารที่เรากินประกอบไปด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ผู้ที่มีจิตใจดีงามจึงไม่สามารถที่จะกินเนื้อของสัตว์เหล่านั้นได้เลยนะลำดับที่3กินก็เพื่อเว้นกามค่ะเพราะว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการฆ่าเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นของเราเป็นการสร้างกรรมแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือทำฆ่าเองก็ตามแต่เพราะว่าการซื้อผู้อื่นเท่ากับว่าการจ้างฆ่า
ถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่ามาขายใช่ไหมผู้ที่เข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมจึงหยุดกินหันมากินเจแทนโดยไม่เห็นแก่ความอร่อยในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่ว่าให้อาหารผ่านลิ้นเท่านั้นเข้าไปสู่ท้องให้อิ่มก็พอนี่ก็เป็นเรื่องราวเล่าสู่กันฟังพอเข้าใจบางส่วนและท่านที่อยากจะเข้าใจมากกว่านี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันต่อนะกับประหยิบยกมาในเรื่องราวของการทำความดีกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินวันนี้ก็ยังเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันตามปฏิทินไทยก็คือถ้าเป็นวันที่14ตุลาเราจะจำกันแม่นๆว่าเป็นวันประชาธิปไตยค่ะคุณฟังวันประชาธิปไตยเนี่ยนะคะหลายท่านก็ทราบดีหลายท่านก็ยังไม่ทราบบางท่านก็เข้าใจลึกซึ้งมากกับเรากับวันที่14ตุลาของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยของไทยวันนี้เรื่องราวของประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประชาธิปไตยหลายท่านก็คงได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้มาฝากมาพูดมาคุยกันแล้วแต่ก็ประหยิบยกแค่หัวข้อเท่านั้นเองนะจากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค14ตุลา2516รวมๆแล้ว53ปีแล้วกับปีนี้ที่มีพี่น้องประชาชนนับแสนคนเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็คัดค้านอำนาจเผด็จการของรัฐบาลขณะอธิปไตยจนในที่สุดก็ได้ประกาศให้เป็นวันประชาธิปไตยซึ่งก็มีความเป็นมาเป็นไปเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ขอให้รู้กันก่อนว่า14ตุลาคมเป็นวันประชาธิปไตยค่ะก็มีอนุสรณ์สถาน14ตุลานะทั้งนี้ในปัจจุบันก็ได้มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นบริเวณ4แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง28ปีค่ะพร้อมทั้งก่อตั้งมูลนิธิ14ตุลาขึ้นด้วยต่อมารัฐบาลต่อมาทางด้านของรัฐสภาจึงประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบให้วันที่14ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยในโอกาสครบรอบเหตุการณ์30ปีอันเป็นการรำลึกถึงพลังบริสุทธิ์ของคนหนุ่มสาวที่เสียชีวิตที่เสียสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยปีนี้ปีที่53แล้วนะถ้านับ2516เรื่องราวของประชาธิปไตยรายละเอียดอื่นๆให้ตามกันนะคะให้ศึกษาเรียนรู้จาก Google จากช่องทางอื่นจาก TikTok หรือว่าอื่นๆลองศึกษาเรียนรู้ดูว่าท่านผู้รู้ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะกับก็พร้อมที่จะน้อมรับด้วยในส่วนของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เราเรียกว่ารู้จักนามของสนรนทพค่ะคำย่อๆ อย่างนี้ส่วนใหญ่เราจะจำกันไม่แม่นนะคำเต็มๆพอพูดถึงคำย่อมาอ่ะคำเต็มมาแล้วนึกไม่ออกเอ๊ะหน่วยงานไหนนะอ่ะหน่วยงานไหนนะถ้าบอกตัวสกันสองฮะถ้าบอกสถานีวิทยุการสองจำแม่นเลยแต่ถ้าบอกนพคเออใช่ใช่ใช่แต่ถ้าบอกหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41จำไม่ได้แต่ท่านนพค41จำได้แต่ส่วนใหญ่แล้วการสองก็จะจำกับคำว่ากรปกลางกรปกรปกรปแต่เดิมเป็นกรปจริงเนาะตั้งแต่ปี2512แล้วมาถึงปี2540เปลี่ยนเป็นนทพหรือว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาถ้าพูดถึงนทพและท่านก็รู้จักนะแต่ถ้าพูดถึงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไหนอ่ะไหนหน่วยไหนหน่วยไหนหลายท่านก็รู้จักชื่อย่อๆจำกันแม่นๆจำกันง่ายๆมาตามกันดูว่ามีอะไรดีๆมาฝากกันวันนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดบ้านรับคณะเกษตรกรเมียนมารุ่นที่12น้อมนำศาสตร์พระราชามีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนก็เริ่มแต่17กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เรารู้จักนามของสนรนทพค่ะเดิมทีก็มีการเดินหน้าสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรุ่นที่12ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงเกษตรจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองแล้วก็การในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโดยในช่วงเช้านะก็มีพลตรีวินวิจิตวาตการผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ได้เป็น
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารุ่นที่12จำนวน14นายด้วยกันการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง15กุมภาพันธ์2569โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความเข้าใจในหลักการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมและอบรมนำความรู้กลับไปพัฒนาภาคการเกษตรแล้วก็ในเมียนมาเองเราก็มีการปรับใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็เชื่อว่าความเชื่อมความสัมพันธ์อันต่อเนื่องอย่างนี้แล้วก็ความร่วมมือของทั้งสองประเทศจะแน่นแฟนกันมากขึ้นต่อมาในเวลา 14 นาฬิกาวันเดียวกันพลตรีวินวิจิตตวาตการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็ได้นำคณะผู้นำนะคะนำคณะผู้นำจากไหนนำคณะผู้นำจากนำคณะผู้นำความรู้กลับไปพัฒนาภาคการเกษตรในเมียนมาแล้วก็ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วค่ะแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความร่วมมือของทั้งสองประเทศด้วยต่อมาในเวลา 14 นาฬิกานะคะพลตรีวินวิจิตรวัตการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยวิชาการฐานพัฒนาก็ได้นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมเข้าเยี่ยมคำนับพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาหรือว่ารู้จักนำของผบ.นทพ.ผบ.เล็กผบ.นทพ.ที่หลายท่านรู้จักนั่นแหละค่ะหน้าห้องรับรองภูหลวงอาคารกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้กล่าวต้อนรับแล้วก็แสดงความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรเมียนมาสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งจากภายในเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นเพื่อระหว่างกองทัพไทยแล้วก็ประชาชนเมียนมาสืบไปด้วยก็หยิบยกมาฝากมาเล่าสู่กันฟังในเวลา2นาทีสุดท้ายยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่แน่นอนเราจะต้องมาพูดมาคุยกันไม่มากก็น้อยนะคะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอาจจะได้ตามกันต่อนะในส่วนของการประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคมเนี่ยวันนี้เป็นวันประชาธิปไตยแล้วก็เป็นเทศกาลกินเจอยู่พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ในเทศกาลกินเจแต่ก็ยังเป็นวันล้างมือโลกแล้วก็16ตุลาคมเป็นอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจแต่ก็ยังเป็นวันอาหารโลกด้วย17ตุลาคมอยู่ในช่วงของถือศีลกินเจแต่ก็ยังเป็นวันตำรวจนะ16ตุลาคมวันตำรวจแล้วก็เป็นวันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศเนี่ยความต้องการของเราค่ะกับ17ตุลาคมต่อจากนั้น18ตุลาคมเป็นวันเทศกาลกินเจวันสุดท้าย19ตุลาคมเป็นวันเทคโนโลยีของไทย20ตุลาคมเป็นวันสอบไม่ใช่ค่ะเป็นสล็อตสากลนี้ต่างกันนะสอบกับสล็อตแต่ว่าไม่มีใครนิยมก็ไม่เป็นไรแต่อย่าพูดเยอะเดี๋ยวก็จะเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์อีกจริงๆแล้วหยิบยกมามีนะในปฏิทินไทยเขียนชัดเจนเลยเป็นสำคัญ21ตุลาคมเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติแล้วก็เป็นวันพยาบาลแห่งชาติด้วยแล้วก็ยังเป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติวันรักตัวเองไม่ประจำปีอะไรนะวันรักต้นไม้ไม่ใช่ตนเองวันรักต้นไม้ประเดี๋ยวจังนี้เนี่ยเวลาหมดวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าด้วยกับ21ตุลาคมไปกันตอนนี้นิดนึงนะเนื่องจากว่าอยากจะชื่นชมพี่น้องประชาชนชื่นชมพี่ๆทหารด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเขียงข้างประชาชนนพค.13มีการลงพื้นที่บางเคมเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบุรี
กองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการพื้นที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่เร็วลงพื้นที่ตำบลบางเขมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยดำเนินการขนย้ายสิ่งของและก็เครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันและก็ป้องกันความเสียหายอีกพร้อมมอบน้ำดื่มบกท.ให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ในเบื้องต้นนะคะทางนี้หน่วยงานก็ยังคงดูแลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับประหยิบยกมาแค่นี้ก่อนเนื่องจากว่าที่เวลาหมดเวลาแล้วทุกท่านค่ะเวลาหมดเวลาแล้วกับการติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับเพนจำเป็นต้องขอลาทุกท่านไปก่อนโชคดีนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะโชคดีค่ะติดตามรับฟังได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:32 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

0: 3ขวด2
1: โอ้ยบางไงสักหน่อยกัดดูกัดดูน้ำจุ๊บอ่ะประดับตัวฮักยินเนี่ยไม่ว่าสระกับพันนี่แล้วหนูดีสระจุ๊บก็สูงมอบจุ๊บปากกูดึงเงาะกว่านี่ดึงเงาะมีหน้าเลยแกสบจุ๊บปากกูละแต่พอสมัยเดินมาจุ๊บสูงมออาสูงมอหนูดีสระลูกที่มาก็สูงมออัสสลามุอะลัยกุม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:34 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นที่นี่ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะวันนี้เรากลับมาเจอกันค่ะในชั่วโมงของรายการวัยคิดขออภัยค่ะก้าวไปกับนทพ.นะคะครึ่งชั่วโมงภารกิจของนักรบสีน้ำเงินและเจอกันวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569นะคะภารกิจแรกเลยที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะนพค.45นะคะเมื่อเร็วๆนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคก็มีการฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิและยาบำรุงโคสายพันธุ์พื้นเมือง2ตัวเจาะจมูกสนตาพายโคสายพันธุ์พื้นเมือง1ตัวของนางสาวสุไรวันช่วงโชติแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงสายพันธุ์โคอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยผลการปฏิบัติงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณบ้านเลขที่265หมู่ที่11ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะผู้ฟังคะนพคในส่วนนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญอีก1วันนะคะทุกๆหน่วยงานก็ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่9หรือว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนะคะโดยมีในสำหรับนพค.45นะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดสตูลนะคะโดยมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912ของเรานะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาติดตามรับฟังภารกิจของนพคในส่วนของนพค.42กันบ้างนะคะเมื่อเร็วๆนี้นพค.42ค่ะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ปรนนิบัติบำรุงเรืออลูมิเนียมท้องแบนพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด60แรงม้าจำนวน2ลำพร้อมยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนพค.42นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและปภ.จังหวัดยะลาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดณนพค.42หมู่ที่3ตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะสำหรับสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะเมื่อวานนี้จัดกำลังพลจิตอาสา904กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็จิตอาสาประชาชน40คนนะคะปล่อยกุ้งกล้ามกราม40,000ตัวลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะโดยมีนายพรพรมจันเทพในอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีณท่าน้ำทำนบวัดควนเพงฝั่งตลาดนัดบ้านควนเพงหมู่ที่10ตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะคะและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันในชั่วโมงแรกค่ะ

คุณผู้ฟังคะภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนทพ.นะคะเราก็สลับกับเพลงเพราะๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเพลงนะคะเพิ่มเติมมาได้เลยเราก็จัดเป็นแนวงานเพลงยุค90ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปค่ะติดตามรับฟังภารกิจของนพค44กันบ้างนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะนพค44ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44นะคะได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเคลื่อนที่เร็ว4นายพร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ติดตั้งบ้านจันทร์ดำเนินการย้ายเครื่องสูบน้ำจำนวน1เครื่องเข้าพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานีนะคะเพื่อติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำชั่วคราวสำหรับเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังนะคะลงสู่แม่น้ำปัตตานีแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากณถนนหนองจิกซอย2ตำบลสบารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะอีกหนึ่งภารกิจของอพค44นะคะเมื่อวานนี้โดยนะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน10นายพร้อมรถประปาสนาม1คันอันนี้เราได้

ทุกวันเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสุขสบายนะคะคุณฟังเราเคียงข้างประชาชนเสมอนะคะนพค41นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมขออภัยด้วยนะคะคุณฟังเรามีภารกิจของนพค41แต่ว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาติดตามรับฟังก็แล้วกันนะคะในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะหน้าที่อย่างเดียวก็คือเป็นหน้าที่ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบงานถึงภารกิจของนักรบสีน้ำเงินหรือว่าหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่เราได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะในส่วนของย้อนกลับมาที่นพคเราย้อนกลับมาที่นพค44นะคะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ค่ะจัดชุดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อนทพให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดปัตตานีก็มีการผสมเทียมโคสายพันธุ์ชาโรเล่1ตัวผสมเทียมโคสายพันธุ์กำแพงแสน1ตัวซึ่งก็เป็นของสมาชิกในพื้นที่ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมแล้วก็อุปกรณ์ผสมเทียมมีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์โดยใช้น้ำเชื้อนทพ.พ่อพันโคนำนะคะนำเข้าน้ำเชื้อ 100% ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รักษาโรคโคขึ้นต้นให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้รับประสานแล้วก็ร้องขอณสถานีผสมเทียมแม่ตินะตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินเราหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะบวกกับเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมพี่ลาลารับทำหน้าที่ดูแลคุณฟังโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะ

พาณิชย์นราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมช็อปสินค้าราคาประหยัดในกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นานรมนแก้วมกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสกำหนดแผนออกหน่วยจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดอาทิข้าวสาร5กิโลกรัมราคาถุงละ75บาทน้ำตาลทราย1กิโลกรัมราคาถุงละ20บาทน้ำมันพืช1ลิตรราคาขวดละ39บาทลงรถราคาขวดละ25บาทปลากระป๋องราคากระป๋องละ15บาทไข่ไก่เบอร์2ถึง3ราคาแผงละ100บาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็ค5ซองราคา20บาทน้ำยาปรับผ้านุ่มราคาถุงละ10บาทผงซักฟอกราคาถุงละ30บาทสำหรับแผนกำหนดการออกหน่วยจัดกิจกรรมมีดังต่อไปนี้วันที่16ตุลาคมจุดจำหน่ายสินค้าที่อบต.หรือสออกวันที่20ตุลาคมจุดจำหน่ายณอบต.หรือสอและอบต.สามัคคีทางนี้จะเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปโดยสินค้ามีจำนวนจำกัดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0735148 04ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีบังกาเลียเตรียมเรียกตัวทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์โดนโจมตีเรือพาณิชย์สองลำบริเวณนอกชายฝั่งบังกาเลียสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบังกาเลียเตรียมเรียกตัวนายเอลิโอโมนามิโตรฟานทูตรัสเซียประจำบังกาเลียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดนโจมตีเรือพาณิชย์สองลำซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือของยูเครนหนึ่งลำบริเวณนอกชายฝั่งบังกาเลียในทะเลดำในวันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงขณะที่นางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เยเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างบังกาเลียด้านนายอันดรีซีบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้จบข่าวสุริยาสุวรรณชื่นอ่าน

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อน

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรนอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:01 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการกองทุนสวนยางค่ะ

จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ผนึกทหารช่างที่15เร่งซ่อมสะพานบ้านไอบือแต่รองรับน้ำหลากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับกองพันทหารช่างที่15ค่ายสุริโยไทยเข้าซ่อมสร้างสะพานบ้านไอบือแต่หมู่ที่4ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำหลากหลังชำรุดจากฝนตกหนักก่อนหน้านี้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนกว่า3หมู่บ้านรวมถึงการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรโดยเจ้าหน้าที่ได้นำสะพานเหล็กสำเร็จรูปหรือสะพานแบริ่งมาติดตั้งทดแทนสะพานเดิมเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรพร้อมช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงที่สะพานจะได้รับความเสียหายซ้ำจากน้ำหลากก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการว่ารัฐบาลวอชิงตันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คัดค้านการใช้การบีบบังคับและการรุกรานของจีนต่อประเทศต่างๆที่ใช้สิทธิอธิปไตยของตนเองสหรัฐยืนหยัดเคียงข้างมิตรประเทศและพันธมิตรรวมถึงไต้หวันเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันความมั่นคงและค่านิยมที่ทั้งสองฝ่ายมีร่วมกันจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์
3: การวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์เรามีนัดกันค่ะ16ค่ะแล้วก็เรื่องราวดีๆโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์เราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตรงนี้นะคะเป็นประจำทุกๆวันค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันพุธที่14ตุลาคม2569นะคะยังคงจะต้องติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข่าวพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งทางสถานีอุตุนิยมวิทยานาราธิวาสเนี่ยก็ได้ยังคงออกมาแจ้งเตือนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีผลกระทบเมื่อวานนี้ก็หลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะคุณฟังในส่วนของในวันนี้นะคะคุณฟังรายงานอุตุนิยมต่ำสุดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันที่14ตุลาคม2569นะคะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอยู่ที่ 24.4 องศาเซลเซียสยะลา 24.3 องศาเซลเซียสแล้วก็ปัตตานีนะคะ 24.4 องศาเซลเซียสนอกจากนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้ติดตามรับฟังข่าวนะคะรายงานปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดนราธิวาสประจำวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาวันนี้เมื่อวานนี้นะคะจนถึง7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ค่ะที่อำเภอบาเจาะ 22.6 มิลลิเมตรอำเภอระเสาะวัดได้ 11.4 มิลลิเมตรสนามบินนาราธิวาสวัดได้ 11.2 มิลลิเมตรอำเภอสุขิรินทร์วัดได้ 9.4

มิลลิเมตรอำเภอศรีสาครวัดได้ 8.0 มิลลิเมตรอำเภอตากใบวัดได้ 6.4 มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้องวัดได้ 6.0 มิลลิเมตรอำเภอสุไหงปาดีวัดได้ 1.2 มิลลิเมตรอำเภอเมืองวัดได้ 0.4 มิลลิเมตรอำเภอจะแนะวัดได้ 0.4 มิลลิเมตรอำเภอยี่งอนะคะวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรคาดการว่าเวลา 7 นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา 7 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะฝนตกช่วงบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอยี่งอรือเสาะจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครจะแนะสุขิรินและแหวงเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะก็ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้นะคะชาวนาราธิวาสต้องรู้อะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาพูดคุยกันแน่นอนค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะเปิดเพลงนะคะจัดเพลงพร้อมๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็มาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะจากอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารเขาบอกว่าชาวนราธิวาสรู้หรือยังข้อมูลสำคัญของจังหวัดดูยังไงนะคะและดูได้ด้วยนะคะดูได้ง่ายๆผ่านเว็บไซต์เดียวนะคะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเขาขอเชิญชวนประชาชนเข้าถึงศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารงานเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสผ่านระบบไมโครพาวเวอร์ BL ที่รวบรวมแล้วก็นำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจข้อมูลสำคัญของจังหวัดได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะครอบคลุมข้อมูลสำคัญ5ด้านได้แก่สาธารณภัยและอุทกภัยอันนี้เป็นข้อมูลสาเหตุแล้วก็ปัจจัยผลกระทบการรับมือและการฟื้นฟูรวมไปถึงการป้องกันและบริหารจัดการ2การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมงบประมาณงบส่วนราชการงบจังหวัดงบอุดหนุนแล้วก็เงินการเหลื่อมปี3การจัดการขยะข้อมูลในด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนผู้สูงอายุข้อมูลพื้นฐานการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการคุ้มครองทางสังคมและระบบคุณภาพชีวิต5การท่องเที่ยวข้อมูลในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจสามารถที่จะดูข้อมูลนะอยากจะดูข้อมูลได้ไม่ต้องค้นหาหลายเว็บไซต์เลยเพียงแค่สแกน QR code บนภาพประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะเข้าชมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีเลยทีเดียวนะคะคลิกเข้าชมเว็บไซต์นาข้อมูลจัดทำโดยสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้นะคะที่เพจฝนฟ้านราธิวาสนะคะเข้าถึงข้อมูลง่ายๆในคลิกเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ

0: พี่ก็ไม่สดชั่นแฟนครับผมอีกสักครั้งครับพี่โก้แซ็กซ์แมน
1: เทหมดตัวหมดใจให้บอดี้สแลมเลยนะครับวันนี้นะครับ
2: ขอบคุณ
1: พี่โก้ขอบคุณแม่ที่ให้เกียรติพี่โก้นะครับได้มาร่วมวินาทีที
2: ่ขอบคุณ
1: มีค่าที่สุดของพวกเรา
2: จริงๆพวกเราต้องขอบคุณพี่โก้
1: พวกเรานะครับทั้งหมดนะครับ
2: ว่ายังไงบ้างบอดี้สแลมทุกคนชอบพี่โก้ไหมชอบพี่โก้ขอเสียงดังๆหน่อยเลย
1: ขอบคุณครับวู้บอดี้สแลม
2: ขอบคุณครับพี่โก้ครับผมพี่โก้ฮะให้เกียรติกับพวกเราทั้งในอัลบั้มแล้วก็ทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครับผมตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วฮะพี่โก้ไม่เคยออมแรงครับผมพี่โก้ไม่เคยออมแรงจริงๆฮะตั้งแต่ซ้อม2อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกวันที่พี่โก้เข้ามาพี่โก้ใส่เต็มที่แบบนี้ทุกวันครับผมขอเสียงให้พี่โก้อีกครั้งนึงเลยพี่โก้ไปแล้วครับผมมีอีกคนหนึ่งฮะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเล่นกับบอดี้สแลมมาตั้งแต่ต้นโชว์ครับผมจริงๆแล้วเขาเป็นบอดี้สแลมมาตั้งแต่ชุดแรกครับผมเป็นบอดี้สแลมมาตั้งแต่ชุดแรกแต่ไม่มีใครรู้ครับผมแต่ไม่มีใครรู้ครับผมพี่เขาอยู่เบื้องหลังงานอัลบั้มของบอดี้สแลมตั้งแต่ชุดแรกถึงชุดที่4ล่าสุดนี้ครับผมเล่นหมดฮะคีย์บอร์ดเปียโนออแกนเครื่องจิ้มทั้งหลายที่เขาชอบเล่นนะฮะเขาจิ้มหมดเลยครับผมแล้วก็เป็นเสียงประสานที่ทุกคนได้ยินครับผมมาจากพี่ชายของเราคนนี้บอดี้สแลมคนนี้ครับผมขอเสียงนะพี่โอมหน่อยเด
3: ้อโอเคเก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อม

สำหรับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปครึ่งชั่วโมงแรกก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวดีๆหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะข่าวประชาสัมพันธ์ทุกกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่ามีเราจะมาพูดคุยให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะคะในส่วนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็แจ้งเตือนเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศสำหรับในวันนี้นะคะก็อยากจะให้นะคะเน้นย้ำติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ยังคงประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบสรุปข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ได้แจ้งเตือนภัยผ่านแดชบอร์ดมุ่งสื่อสารข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะคะวันนี้ในช่วงเวลา8นาฬิกาเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ14ตุลาคม2569นะคะนายบุญช่วยหอมยามเย็นท่านผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้เรียกประชุมส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาสจวนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบสรุปข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็แจ้งเตือนภัยจังหวัดนราธิวาสผ่านแดชบอร์ดให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงแดชบอร์ดหรือว่าหน้าสรุปข้อมูลสถานการณ์ก็เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลสำคัญไว้หน้าจอเดียวเพื่อให้สามารถตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์ได้สะดวกโดยระบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนานี้จะมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการแจ้งเตือนประชาชนและการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นการพัฒนาระบบดังกล่าวก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานและประชาชนช่วยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะยังคงเหลือเวลากันอยู่ก็จะสลับเพลงพร้อยคุณฟังได้อาราฟังกันไปฟังรายการอยู่ที่ไหนวันนี้ชัดเจนหรือว่าอย่างไรนะสื่อสารมาได้แล้วก็แจ้งผลการรับฟังมาได้นะเพิ่มเติมเพลงที่คุณฟังอยากจะฟัง073 514 552ค่ะ

0: ก็มองดูเวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาของเรานะคะอยู่จนถึงเวลา 17:00 นใกล้เวลาแล้วพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมเรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิม 16:00 นจนถึงเวลา 17:00 น FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายหรือว่าทางอาทิตย์เลยอาทิตย์นี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ก็ยินดีนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอบคุณทุกคนที่รีเควสเพลงเพราะๆกันเข้ามาวันนี้เวลาของรายการหมดเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
3: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:01 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการพบกันยินดีที่รุ่นเราค่ะ

0: ่อนแต่ไรมา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะตอนรับเข้าสู่รายการพบกันอยู่นี่เทเดนดาวเนาะกับปิยามค่ำๆปิยามนี่แหละตีห้าจนถึงตีหกพบกันทางรายการ FM 99จนถึงศูนย์เมกะวิวออนไลน์กับวิวออนโมบายคุณผู้ฟังนะวันนี้พบกันวันพุธนะวันพุธเท10เซตุลาคม2569ค่ะยกเป็นเพื่อนกันนะเล่นกับเรื่องราวข่าวสั้นรวมไปถึงผลงานเพลงเทยุเป็นเพื่อนกันด้วยพบกันวันนี้คุณผู้ฟังนะต้องบอกว่ามาพร้อมกับบรรยากาศเทอึมครึมนะไม่แน่ใจว่าในหลายๆพื้นเทเป็นเหมือนกันมีแต่ว่าบอกว่าแดดออกโยคุณผู้ฟังนะแต่ว่ากับมันอึมครึมไปด้วยยีบอกว่าหมอกยีบอกว่าควันว่าอย่างกับบอกไม่ต้องคุณผู้ฟังนะคืออึมคึมโยนั่นนะฮะนั่นนะการพื้นเทไหนเป็นแผ่นไหนมั่งบอกกล่าวการคุณหมู่ฟังเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศบ้านเราเนี่ยก็ต้องติดตามมานะพื้นเทไหนแผ่นไหนบอกกันนี่ได้เปรียมตัวกันทุกเนาะการสำหรับในส่วนของเรื่องราวข้าวนั่นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาแหล่งการคุณหมู่ฟังช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนนะนะฟังเพลงกันก่อนก่อนจะมาแหล่งกันกับเรื่องราวข้าวกันในช่วงหน้ากับผลงานเพลงนี่ค่ะ

กับงานเพลงเนาะฝากกันไปในช่วงนี้มาเกล่งกันกับเรื่องราวข้าวกันก่อนเนาะก่อนที่เราจีไปฟังเพลงกันล่ะคุณผู้ฟังเนาะกับในส่วนของเทศกาลกินเจฮะหนังผู้ฟังนี่อย่างเดียวว่าผ่านกันมากัน5วันแล้วเนาะแต่วันที่10 11 12 13 14ฮะแล้วจนถึงวันที่18คุณผู้ฟังเนาะการต้องบอกว่าอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มพุงกันเลยทีเดียวค่ะกันเนาะสำหรับในส่วนของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนาทวาดนี่ก็สถานเจ้าโกนเล้งจีนั่นเขาพิพิธเลยเนาะที่อยู่ข้างๆโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสคุณหมู่ฟังเขาก็เปิดโรงทานให้ไปกินอาหารเจกันได้คุณหมู่ฟังวันหนึ่งก็3มื้อโยเนาะก็ไปกันได้เลยมื้อเช้าก็ตี7ถึงตี8ครึ่งหลังจากนั้นก็เป็นมื้อเที่ยงเนาะตี11ครึ่งอยู่ถึงตี1แล้วก็มื้อค่ําตี4จนถึงตี6คุณหมู่ฟังเนาะก็ไปกันได้เนาะที่ศาลเจ้าโกนเล้งจีว่าใครอยากที่ร่วมทําบุญก็สามารถที่ร่วมทําบุญได้ค่ะนะธนาคารกรุงไทยเชิญบัญชีกันมูลนิธิศาลเจ้าโกนเล้งจีอันนั้นนะเลขบัญชี9053120890ค่ะนี่ส่วนเรื่องราวของข้าวที่ฝากคุณบูฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวข้าวอื่นๆคุณบูฟังเนาะว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนนั้นกับงานเพลงขอมาจัดไปเนาะมอมให้ตามคำขอเลยเนาะสำหรับผลงานเพลงนี้

กับผลงานเพลงเนาะฝากคุณผู้ฟังกันไปสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวหานั้นว่ากันต่อคุณผู้ฟังน้องบอกว่าแค่ค่ะแล้วแค่ค่ะแล้วกับวันออกพรรษาคุณผู้ฟังฮะนะสำหรับวันออกพรรษาคุณผู้ฟังนะปีนี้ก็27ตุลาคมนะซึ่งทางเทศบาลเมืองอธิวาสเขาก็เอ๊ะ26 27คุณผู้ฟังไม่แน่ใจนะแต่ว่ากันยังพิธีชักพระอันนั้นประเพณีชักพระในวันที่27เนาะที่สวนกรมหลวงนราธิวาสนะนะคุณผู้ฟังการในปีนี้นะเรือพระได้ละวัดของเด้งเชื่อว่าตนนี่นะกระคือโจห้ายกันโยพวกระทำเรือพระเลยนะให้งามเหมือนเรือพระคุณผู้ฟังอันนี้เขาชอบเปรียบเทียบสาวสาวด้วยเปรียบเทียบคนแต่งตัวงามๆว่าน่าจะพุทโธเอ้ยมันงามเหมือนเรือพระที่เดียวว่าหึนะก็คิดกันเอาเองนะแล้วการเขายังพิธีตักบาตรเทโวก่อนนะวันออกพรรษาคุณผู้ฟังข่าวก็คือต้องออกก็คือต้มนะก็ต้องทำคือต้มกันเล่าเลยฮะนั้นทำให้มากสิอีทนะโดยเฉพาะคือต้มลูกโยนนะเดี๋ยวมาใส่เรือพระแล้วการยังพิธีตักบาตรเทโวก่อนตี 7:30หลังจากนั้นยังพิธีสมโภชเรือพระและกันยังการแสดงศิลปวัฒนธรรมทางกลงยาวตีโพนและกันยังโนราฮะนะให้ได้เลยกันเรียกว่าเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมนั่นได้เลยน้องๆรำโนรางามๆเฮ้อนะหลังจากนั้นกันนะตี9เซ15นาทีเรื่องงามยามดีคุณผู้ฟังนะกะจีปล่อยขบวนแห่เรือพระอันนั้นจากส่วนกรมหลวงนะก็ไปจนนู่นเลยคุณผู้ฟังนะถนนภูผาผักดีจำรูนาราหานันมาพิชิตบำรุงกันลบมาเทเดิมแล้วแหละนะเพื่อที่ให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนนั้นได้ทำบุญกันตลอดเส้นทางฮะเทเดือพระพานเลยนะแล้วการสำหรับเรือพระคุณผู้ฟังนะใครเททรงข้าวประกวดก็ต้องคือด่วนแจ้งให้แจ้งเทกองการสำนักการศึกษาของเทศบาลเมืองแต่ละนี่จนถึงเทศสิบช่องที่พันมาใครเทแจ้งแล้วกับเขานี่กูหราทำให้งามนะเพราะว่ารางวัลเทนึงนี่นู่นแหละ 20,000 ฮะนั้นเทสองนะ 15,000 เทสามนะ 11,000 อือนะกันบอกใครเทแจ้งไว้แล้วนะจนถึงเทศสิบช่องนะกันต้องกูด่วนกูด่วนนะทำให้งามคุณผู้ฟังนะให้อย่างเดียวว่าพอไปเพิ่นเขาเห็นแล้วก็ว้าวว้าวว้าวกันเลยฮะนะเพื่อนนั่นแหละคุณผู้ฟังนะแล้วการสำหรับในส่วนของใครเททำโยตอนนี้ต้องแต่งเชื่อว่าแต่ละวัดนี่นะประกาศกันนะทำกันห้ามรุ่งห้ามค่ำทำเรือพระนั่นเด้อเนาะกันต้องบอกว่าสวยงามทุกๆวัดกันแน่นอนทั้งแต่เป็นกรรมการหุ่นยีหนักใจนั่นนะแล้วการลังออกพรรษาแล้วก็ทอดกฐินแล้วฮะนั้นวัดไหนมั่งนะเดี๋ยวมาว่ากันต่อคุณผู้ฟังชงนี่นี่เบิกเพลงกันก้นล่าฮะนะกับผลงานเพลงบอกเลยว่าอยากฟังเพลงอะไรขอมังแต่งเบิกให้ในทุกๆเพลงนั่นแหละนะถ้าหาพบจัดไปค่ะ

กับผลงานเพลงเนาะฟ้ากันไปบอกแล้วว่าขอมาจัดไปค่ะอืมนะมาแกล้งกันถึงเรื่องราวของงานกฐินอืมนะหลังอกพรรษากับทอดกฐินและเนาะการหลายหลายวัดคุณผู้ฟังก็ได้ทรงดีกามาอันนะให้ได้บอกบุญกันไปเริ่มต้นกันที่วัดบางปอตำบลบางปอพื้นเมืองนาทิวาเนาะ31ตุลา1พฤศจิกายนนี่ค่ะนะในวันที่31ตุลาคมนะเป็นวันสมโพธิกะจีสมโพธิเวลาตีเซตอนค่ำอันนะพอพวกเช้านั้นเป็นวันโทษนะยี่โทษก็ถิ่นเวลา 12:30 นะก็สามารถจะร่วมทำบุญกันได้คุณผู้ฟังเนาะผ่านธนาคารออมสินเจอบัญชีกับวัดบางป่อนั่นแหละเนาะกันเชิญชวนกันด้วยเลขบัญชีจอดๆ02015176C09ค่ะเนาะก็ชื่นชวนกันด้วยเราก็ต่อกันด้วยเทวัดบางนาราฮะนะนะวัดบางนารากับ30แอนตุลาคม1พฤศจิกายนเทแลในวันเท30แอนนะเป็นวันสมโพธิฮะนั้นสมโพธิเวลา 5:00 ตอนค่ำแล้วก็พอวันที่1พฤศจิกนั้นโทษเวลาบ่ายโมงเนาะก็เชิญชวนกันด้วยไปกันได้เทวัดบางนาราค่ะเราก็ต่อกันด้วยเทวัดป้าพายตำบลตันยงลิมอมเพอรังแงนะนะนี่ในวันเท8พฤศจิกายนเนาะในวันเสาร์ที่7นั้นวันสมโพธิและสมโพธิละตี5ตี3อันนั้นตี3แล้วกันพอวันอาทิตย์นั้นถอดเวลาบ่ายโมงก็เชิญชวนกันด้วยค่ะไปกันได้เทวัดป้าพายเราก็แม่ป้ากำแพงนกแต่งเอ้อกำแพงกระโทดนั่นวันนึงวันเท1เทเลนั่นนะกันไปกันได้คุณผู้ฟังเนาะเทวัดกำแพงหนึ่งส่วนหนึ่งดาวของงานบุญเทฟ้าคุณผู้ฟังกันวันไหนทอดปลาหรือบอกลาคุณเข้ามาได้เนาะกับผลงานเพลงหันฟ้ากันต่อคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้จัดไปเนาะบอกแล้วว่าขอมาจัดให้อยู่แล้ว

กับงานเพลงเนาะที่ฝากกันไปบอกเลยว่าขอมาจัดไปอยู่แล้วคุณผู้ฟังเนาะแล้วกันในช่วงนี้ก็ต้องคือแรงกันนะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บฮะคุณผู้ฟังโอ้ยแรงมันย้ายนะต้องบอกว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังอากาศเรือนเรานี่แปลกๆค่ะนั้นนะต้องบอกว่าควันจากอินโดมั่งฝนตกมั่งแดดออกมั่งหลายๆคนนี่ปรับกันไม่ทันคุณผู้ฟังเนาะคายมั่งวัดมั่งไอมั่งนั่นว่ากันไปแล้วก็ถ้าสำหรับเด็กๆคุณผู้ฟังเนาะน่าเห็นดูแล้วก็ช่วงนี้เลยนะคายเลือดออกก็ต้องประหยัดคายวันง่ายคายธรรมดานี่ก็ต้องประหยัดกันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นเด็กเงี้ยๆคุณผู้ฟังนะในเด็กเท่ต้องบอกว่าตามกว่า5ปีก็ต้องอะไรเลยเราประหยัดนั่น RSV ไดโรเลยคุณผู้ฟังนะ5โดยถ้าเป็นแล้วเห็นดูแรงนั่นนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องประหยัดกันมากๆต้องกราดูแลใส่ใจอย่างดีนะสำหรับลูกหลานในช่วงนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเนี้ยเอี้ยนะหรือว่าเด็กๆนี่ถ้าคายไม่บ่ายขึ้นมาคุณผู้ฟังเออนะไม่ต้องแรงถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บอกว่าถ้าเป็นแทนด่าก็ยิ่งเป็นแทนเฮ้ยนั่นว่าเป็นนั่นนะเพราะว่าเห็นดูแรงนะก็ฝากกันด้วยก็แล้วกันแล้วก็สำหรับพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าก็ตอนนี้ก็ต้องประหยัดเทเลนะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นกันได้เทเลนะใครมั่งวัดมั่งอันนี้ก็ที่สำคัญต้องประหยัดอีสำหรับใครเทกินลงไม้มากๆคนน้องแต่งนี่ห่วงแรงหมู่ฟังว่าได้พยายามนี่นี่ลงไม้มากนะก็กินนั่นแหละนะกินกันไม่บรรยะไม่บรรยังอันนั้นไม่ได้นั่นนะห่วงเทเลสนั่นนึกใจว่าห่วงเฉพาะเด็กเงี้ยๆที่พ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าก็ห่วงเทเลสนะก็ฝากกันด้วยเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญน้องแต่งก็ย้ำเฉยๆว่าสุขภาพดีนะไม่ขายนั่นนะเราต้องดูแลด้วยตัวของเราเองหมู่ฟังเนาะกันฝากกันด้วยแล้วในช่วงนี้ยังแต่งลาคุณผู้ฟังนะทิ้งท้ายเดี๋ยวผลงานเพลงกับซัพพอร์ตดีๆเทฝากกันในช่วงนี้พรุ่งเช้าตีห้าถึงตีหกหลบมาพบกันไหมล่ะนะสำหรับวันนี้โชคดียังความสุขทั้งเพคนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผลึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดิน

ก็บเก็บเก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2000

องชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:34 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของในการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวทางด้านของความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนะครับในส่วนของ9มาตรการช่วยเหลือเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับแล้วก็ได้เน้นย้ำเรื่องของการลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนะครับโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็เปิดเผยถึงความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับว่าจากข้อมูลของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วเนี่ยกว่า649คันแล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปรนะครับ 1,185 รายและพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้สคบนะครับติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วนะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังบอกนะครับว่าด้านรถยกครับได้มีการประสานกรมการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาแล้วแหละครับโดยประชาชนเนี่ยติดต่อได้ที่สายด่วน1197นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการปล่อยแถวนะครับขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องด้วยพร้อมกันนี้ได้มีการประสานกรมการค้าภายในนะครับตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยเนี่ยก็ให้ประเมินราคาซ่อมฟรีนะครับลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันแล้วก็ลดค่าแรงทำสีตัวถังเนี่ยร้อยละ20แล้วก็รับประกันคุณภาพสีเนี่ย1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่นะครับด้านภาระหนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการพักชำระหนี้เงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้แล้วก็สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินส่วนคปภ.นะครับก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะครับซึ่งผู้ที่มีปัญหาการเคลมประกันก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1186นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเนี่ยก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสอบสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยเนี่ยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็จัดรถทดแทนนะครับระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนะครับได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบค่าเช่าหรือว่ารีบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือจำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่านะครับส่วนผู้เช่าเนี่ยรับผิดชอบการดูแลตามปกติแล้วก็ซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิรับเงินเยียวยาของรัฐนะครับต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดนะครับแล้วก็เข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตเนี่ยตรวจสอบความเสียหายแล้วก็หลักฐานประกอบเป็นรายกรณีนะครับด้านการฟื้นฟูบ้านและก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผู้ประกอบธุรกิจหลายรายเนี่ยก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรก็เปิดสิทธิ์ในการซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์นะครับในส่วนของ Samsung อันนี้ก็ยกเว้นค่าแรงในการตรวจเช็คและซ่อมนะครับพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมนะครับร้อยละ50ก็คือครึ่งนึงเลยครับจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือ31ตุลาคมนี้นะครับส่วนคิวช่างนะครับก็จะเข้าไปตรวจบ้านในโซนบางกะปิแล้วก็รามคำแหงนะครับในช่วงวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเป้าหมายก็50หลังนะครับพร้อมบริการสำรวจบ้านแล้วก็ตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้ในส่วนของ Realme ครับมีบริการในการซ่อมฟรีบางรุ่นแล้วก็ลดค่าไหล่ด้วยนะครับทางด้านของ Oppo ครับอันนี้เป็นแบรนด์มือถือนะคุณผู้ฟังเปลี่ยนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทนะครับขณะที่ไทยวัสดุครับก็ลดราคาอุปกรณ์รับมือแล้วก็ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมแล้วก็ Power Buy ครับรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกนะครับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาททางนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับซึ่งในส่วนของสคบเองนะครับนะก็ยังเร่งแก้ไขเรื่องของเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตแล้วก็บริการอื่นๆพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับในช่วงที่ผ่านมาด้วยเพื่อติดตามความช่วยเหลือนะครับผู้โดยสารที่รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินแล้วก็สัมภาระตกค้าง เป้าหมายก็คือช่วยลดภาระให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วจึงให้สคบติดตามนะครับทั้งการเข้าถึงความช่วยเหลือแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่ติดขัดขอให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยแจ้งราคาแล้วก็เงื่อนไขชัดเจนนะครับหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งได้นะครับที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าที่เว็บไซต์สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับที่ใช้เวที World Bank IMF เนี่ยต่อยอดความร่วมมือการศึกษาแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยสู่การมีงานทำนะครับโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพันดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยได้มีการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019นะครับหรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะการศึกษาแล้วก็การพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะครับของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับนานาประเทศรวมถึงต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารโลกในการพัฒนากำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและก็ตลาดแรงงานโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสริมภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระยะเวลา5ปีเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพครูแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มนะครับความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับหรือว่าสอสเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการพัฒนาสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศมุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านวิชาชีพการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาแล้วก็การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับขณะที่กสศนะครับหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยสนับสนุนการขยายโอกาสให้เยาวชนจากครอบครัวรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็พื้นที่ห่างไกลส่วนธนาคารโลกก็สนับสนุนองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ระดับสากลเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการศึกษาไทยซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมาต่อยอดเป็นการพัฒนาที่เกิดผลจริงกับประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาอาชีวศึกษานะครับซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการสร้างทักษะอาชีพและเพิ่มโอกาสการมีงานทำกระทรวงศึกษาธิการนะครับจึงมีบทบาทในการผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานนะครับพร้อมสนับสนุนครูเนี่ยให้สามารถถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการประชุม IMF World Bank ในประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเวทีหารือด้านเศรษฐกิจระดับโลกนะครับแต่ยังเป็นโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือเพื่อพัฒนาคนไทยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะทักษะของประชาชนเป็นพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับโดยเฉพาะการทำให้เยาวชนเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการแล้วก็สามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้จริงนะครับรัฐบาลเองก็เดินหน้าประสานความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคีระดับนานาชาติเพื่อให้การประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งให้การพัฒนาการศึกษาและกำลังคนนะครับสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของเรื่องต่อเนื่องกันนะครับสำหรับการประชุม IMF World Bank เนี่ยนะฮะซึ่งรัฐบาลก็มีการโชว์เรื่องของเป๋าตังค์แล้วก็ไทยช่วยไทย Plus นะครับรวมไปถึง AI นกกระซิบนะครับบนเวที IMF World Bank ในครั้งนี้ด้วยคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการนำเสนอนะครับประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Annual Meetings รอบวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะครับหรือว่า Safe and Inclusive Digital Finance นะครับโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโครงการไทยช่วยไทย Plus แล้วก็ AI นกกระซิบเนี่ยบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับ โดยทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางในการนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint นะครับเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและก็แหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลนะครับทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับใช้ระบบ G-Wallet นะครับบนแอปเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินนะครับก็ช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนแล้วก็แนวโน้มธุรกิจนะครับเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนำข้อมูลไปวางแผนแล้วก็บริหารกิจการได้ดีขึ้นโดยเป็นการใช้ AI เสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่ทดแทนผู้ประกอบการนะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินเนี่ยยังสามารถนำไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือว่างบการเงินแบบบริษัทแสดงศักยภาพทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการมียอดขายผ่านแอปไม่ได้หมายความว่าจะได้รับอนุมัติสินเชื่อโดยอัตโนมัตินะครับเนื่องจากสถาบันการเงินเนี่ยยังคงต้องพิจารณาคุณสมบัติและก็ความสามารถในการชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ซึ่งรัฐบาลก็ต้องการให้เทคโนโลยีแล้วก็ AI เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสไม่ใช่ข้อจำกัดของคนทำงานโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนได้นะครับการนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้เนี่ยจึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงแล้วก็ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามภารกิจของกองทัพกันบ้างนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยการทหารพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนะครับโดยผสมเทียมโคสายพันธุ์ชาโรเล่ผสมเทียมโคสายพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรนะครับพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงสายพันธุ์โคอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพณตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล นะครับไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยการทหารพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็รวมไปถึงรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กรถลากจูงชันต่ำแล้วก็รถขุดตักบูมยาวนะครับเข้าดำเนินการขุดลอกเศษขยะเศษไม้แล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำที่ลอยมาสะสมกีดขวางบริเวณต่อหม้อสะพานเพื่อเร่งเปิดทางน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ระบายได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หน้าสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรีบนถนนสายบ้านน้ำหอมถึงบ้านไอบือแตหมู่5ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับไปที่หน่วยพัฒนาการพื้นที่26ครับสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยการทหารพัฒนานะครับดำเนินการปฏิบัติบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลเพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วก็สามารถสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยการทหารพัฒนาบ้านโคกพัฒนาตำบลไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ครับสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยการทหารพัฒนานะครับจัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการ1นปค1ฟาร์ม1โรงเรียน1ชุมชนดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โดยจำหน่ายไก่รุ่นเก่าที่หมดอายุการไข่ออกนะครับแล้วก็ได้จัดหาไก่สาวพร้อมไข่เพิ่มเติมในฐานไก่ไข่นะครับเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไปศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยการทหารพัฒนาบ้านศูนย์กลางหมู่3ตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับทาง YouTube Artha Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทผ่อนนาน40ปีผู้ช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบียอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวต้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สนับสนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดกั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprint for Fort Resilient Financial Service พิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการช่อโกงอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ารูปแบบการช่อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนเยอะอาจอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศและเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มวิชาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์จึงไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ3ประการได้แก่ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบริการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dot ซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการช่อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนุพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึง67%ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุม ควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกอกวินจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกอกวินก็จะติดยึดโยงอยู่บนนี้อีกหลายปีด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดยเบอร์แบงก์ไอพีเอฟเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่านเอ็มดีของไอพีเอฟด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเราครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
1: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเปียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่จะมีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตามแบงค์คอร์ปบลูพริ้นท์ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอันจูล่าคานกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพลมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้กับกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมในด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและส ร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวีในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
2: นายเอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวีและภริยาในโอกาสเตรียมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวีครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ55ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้านภาคการลงทุนการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความจับกลุ่มการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเป็นคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวีอริสนาสังแสนสุรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีคณิตาแก้วใสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น โครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
6: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคมปี2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมเพื่อสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
7: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายน2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
8: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่หลากหลายอีกทั้งมีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากโดยมีงบลงทุนปีละประมาณ100ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งใน18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสว.นั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงกระสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส ส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นชาววิสาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจ
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เพิ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐ

0: ระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรบอกข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่และเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดับปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคมลพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนว โดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 2 เซนติเมตรและเวลา 19:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 83 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62 เซนติเมตรและเวลา 15:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ป่าชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดี

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:30 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
2: จากการกองทัพไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะวันนี้แน่นอนค่ะว่าสารคดีพิเศษที่จะนำมาเสนอกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเนี่ยแหละค่ะหลายคนก็อาจจะทราบแล้วว่าในวันที่15ตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันอะไรแต่หลายท่านเนี่ยก็คงจะไม่ทราบเลยนะคะว่าในวันที่15ตุลาคมของทุกปีนั้นคือวันอะไรและซึ่งก็เป็นวันที่เรียกได้ว่าเป็นระดับสากลเลยนะคะในวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะคุณผู้ฟังสังคมโลกเรานั้นได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันและการตระหนักรู้ผ่านวันที่เราเรียกกันว่าวันไม้เท้าขาวค่ะซึ่งก็คือเป็นหมุดหมายสำคัญระดับสากลนะคะที่มีการริเริ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะตั้งแต่ปีคริสตศักราช1964นะคะถ้าเป็นปีพ.ศ.พุทธศักราชไทยก็คือพุทธศักราช2507นั่นเองค่ะภายหลังจากการลงนามรับรองอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันนะคะซึ่งในวันดังกล่าวค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฉลิมฉลองความสำเร็จและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาเท่านั้นนะคะแต่ยังทำหน้าที่เป็นสะพานในการเชื่อมความเข้าใจระหว่างผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและคนในสังคมทั่วไปนั่นเองค่ะเพื่อให้เกิดการยอมรับนะคะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกเขานะคะในทางการร่องทางการมองเห็นนั้นครอบคลุมนะคะถึงบุคคลที่มีความผิดปกติในการมองเห็นทั้งสองข้างแม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์การผ่าตัดหรือการใช้แว่นสายตาที่เหมาะสมแล้วก็ตามค่ะโดยเกณฑ์มาตรฐานสากลนะคะกำหนดให้ผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นเหลืออยู่1ใน10ของคนปกติหรือมีความคมชัดของสายตาข้างที่ดีที่สุดแย่กว่า20/200นะคะหรือมีลานสายตากว้างไม่เกิน30องศาให้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีการแบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกค่ะก็คือผู้ที่มีตาบอดสนิทเลยนะคะบุคคลนี้จะไม่สามารถรับภาพหรือว่าแสงใดๆได้เลยค่ะหรืออาจมองเห็นแสงแบบเลือนรางเต็มทีนะคะแต่ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้การทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันได้ค่ะบุคคลกลุ่มนี้ค่ะจำเป็นต้องพึ่งพาประสาทสัมผัสในส่วนอื่นๆนะคะเช่นการได้ยินการได้สัมผัสการได้รับรู้นะคะความรู้สึกทางผิวหนังรวมถึงการใช้เครื่องมือในการช่วยนำทางอย่างไม้เท้าขาวและก็สุนัขนำทางนั่นเองค่ะเพื่อที่จะช่วยสำรวจและก็ทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมนะคะส่วนในกลุ่มที่2ค่ะก็คือผู้ที่มีสายตาเลือนรางนะคะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นแต่ยังมีเหลืออยู่บ้างสามารถมองเห็นวัตถุนะคะหรือว่าแสงค่ะหรือตัวอักษรขนาดใหญ่ได้เมื่อใช้เครื่องมือช่วยขยายภาพหรือว่าการปรับแสงที่เหมาะสมนะคะแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเท่าคนปกติทั่วไปนั่นเองค่ะการทำความเข้าใจความแตกต่างของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่ะช่วยให้สังคมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองจากการมองว่าผู้พิการทางสายตานะคะทุกๆคนนั้นเหมือนกันไปหมดไปสู่การออกแบบความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ตรงจุดและก็ตอบสนองศักยภาพที่แท้จริงของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะเมื่อนะคะพูดถึงนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของผู้พิการทางสายตาทั่วโลกค่ะไม่มีสิ่งใดโดดเด่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเท่ากับ ไม้เท้าขาวนะคะหรือว่าไม้เท้าสีขาวเนี่ยแหละค่ะแม้ว่าในทางปฏิบัตินะคะไม้เท้าสำหรับคนตาบอดอาจผลิตจากวัสดุหลากหลายและมีสีสันอื่นก็ได้แต่มาตรฐานสากลนั้นได้กำหนดไว้ว่าให้เป็นสีขาวเนื่องจากว่าคุณสมบัติทางกายภาพของสีขาวที่จะสามารถสะท้อนแสงได้ดีในยามค่ำคืนหรือว่าในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยค่ะช่วยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะและก็คนเดินถนนนะคะสามารถที่จะมองเห็นผู้พิการทางสายตาที่กำลังเดินทางได้อย่างชัดเจนนั่นเองลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะประโยชน์สูงสุดของไม้เท้าขาวนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากว่าผู้ใช้นั้นไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธีผ่านหลักสูตรค่ะที่เรียกว่าวิชาการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวหรือภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า orientation and mobility เรียกย่อๆว่า OMM ค่ะซึ่งเป็นศาสตร์แขนงสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสายตานะคะสำหรับประวัติความเป็นมาในวิชา O&M นี้นะคะได้มีการริเริ่มและก็พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะคะโดยดร.ริชาร์ดอีฮูเวอร์ค่ะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือทหารผ่านศึกแล้วก็พลเรือนจำนวนมากที่สูญเสียการมองเห็นจากพิษภัยของสงครามให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและก็พึ่งพาตนเองได้นั่นเองค่ะกระบวนการฝึกฝนนะคะการใช้ไม้เท้าขาวนั้นไม่ใช่เพียงแค่การถือหรือว่าจะแกว่งไปมานะคะแต่ต้องอาศัยการเรียนรู้เสียงสะท้อนการสัมผัสพื้นผิวถนนการกะระยะการก้าวเดินและก็การอ่านสัญญาณรอบตัวค่ะเพื่อให้ผู้พิการนั้นสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยนะคะเบื้องหลังความสำเร็จของคนพิการทางสายตานะคะหลายคนก็สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความมั่นใจมีบุคคลเบื้องหลังผู้ที่ทุ่มเทแรงกายและก็แรงใจทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้หนึ่งในนั้นที่จะหยิบยกมาในวันนี้ค่ะก็คือคุณนุชนาโต๊ะดีนะคะซึ่งเป็นครูที่สอนวิชา O&M นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงคนพิการทางสายตากว่า2ทศวรรษด้วยกันสังกัดสำนักงานบริการวิชาการและวิจัยวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโดยจุดเริ่มต้นของคุณนุชนาธนะคะไม่ได้เริ่มต้นจากความเข้าใจหรือว่าความฝันในการทำงานกับผู้พิการทางสายตาแต่ว่าเริ่มต้นจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินภายหลังวิทยาลัยราชสุดาซึ่งในขณะนั้นเธอก็ยอมรับโดยตรงนะคะว่าภาพจำเกี่ยวกับคนตาบอดในความคิดของเธอก็คือคนตาบอดขอทานนะคะจนกระทั่งเธอนั้นได้มีโอกาสสัมผัสและก็ทำงานร่วมกับบุคคลสำคัญอย่างศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการคนแรกของวิทยาลัยราชสุดานะคะแล้วก็อาจารย์มนเทียนบุญตันค่ะผู้บริหารผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาและสามารถเดินทางทำภารกิจต่างๆได้ด้วยตนเองอย่างไร้รอยต่อค่ะทำให้ภาพจำเดิมๆของเธอนะคะได้ถูกทำลายลงไปนะคะจุดประกายให้เธออยากจะเรียนรู้เบื้องหลังอิสรภาพเหล่านั้นนะคะการเข้ามาเป็นครูสอน O&M ของคุณนุชนาธนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์โจเซฟเอฟโซฟีครูทักษะการใช้ไม้เท้าขาวชาวอเมริกันนะคะและคำแนะนำจากคุณชะแล่มแย้มเอี่ยมค่ะคนไทยคนแรกนะคะที่ไปฝึกทักษะวิชา O&M จากประเทศอินเดียคุณนุชนาธนั้นต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายค่ะทั้งการที่ต้องเรียนรู้เทคนิคการสอนที่ซับซ้อนและการทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องต้นของผู้เรียนในกระบวนการสอนวิชา O&M นี้นะคะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดนั้นไม่ได้อยู่ที่ทักษะการใช้ไม้เท้าทางกายภาพค่ะแต่เป็นการยอมรับความพิการของตนเองนะคะผู้เรียนหลายคนค่ะโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียการมองเห็นในวัยผู้ใหญ่หรือวัยชรามักจะเผชิญกับภาวะช็อกความโศกเศร้าและก็ความหยิ่งในศักดิ์ศรีหรือว่าที่เราเรียกกันว่ามีอัตราที่สูงนั่นเองค่ะทำให้เขาเหล่านั้นนะคะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือไม่กล้าที่จะแสดงตัวว่าตัวเองนั้นมองไม่เห็นและที่สำคัญคือปฏิเสธการเรียนรู้ในช่วงแรกไปค่ะ บทเรียนทางจิตวิทยาในช่วงแรกนะคะคุณนุชนาได้เคยเผชิญกับความท้อแท้ค่ะเมื่อนักเรียนนั้นได้ร้องไห้นะคะกลางทางเดินและก็ปฏิเสธที่จะฝึกต่อไปเธอกล่าวว่าในตอนนั้นเธอรีบเร่งที่จะสอนตามบทเรียนโดยขาดความเข้าใจในสภาพจิตใจจนกระทั่งเธอนั้นได้ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการให้คำปรึกษาในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทำให้เธอนั้นได้ตระหนักว่าหัวใจสำคัญของการสอนคือการเข้าไปอยู่ในใจของผู้เรียนค่ะรับฟังความรู้สึกและก็สร้างความพร้อมทางจิตใจก่อนที่จะเริ่มฝึกทักษะภายนอกนะคะกรณีศึกษาคนพิการที่มีความซ้ำซ้อนค่ะนี่เป็นความท้าทายสูงสุดของคุณนุชนาเลยนะคะคือการสอนผู้ที่มีความพิการซ้ำซ้อนกันเช่นผู้พิการทางสายตาที่มีอาการหลงลืมหรือว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ร่วมด้วยค่ะคุณนุชนาเคยพบกับกรณีของคุณลุงท่านหนึ่งที่มีผลประเมินว่าร่างกายนั้นผ่านเกณฑ์แต่เมื่อถึงเวลาการฝึกปฏิบัติภาคสนามกลับจดจำเส้นทางไม่ได้และก็มักจะเดินไปผิดสถานที่ทุกครั้งค่ะวิธีการแก้ปัญหาของคุณนุชนาธนะคะก็คือมีการออกแบบนะคะระบบบันทึกเส้นทางลงในกระดาษให้คุณลุงนั้นพกติดตัวเพื่อให้สอบถามผู้คนรอบข้างเมื่อเกิดอาการหลงลืมค่ะซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังเป็นการสร้างทักษะการพึ่งพาตนเองในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมที่เข้มข้นที่สุดของวิทยาลัยราชสุดาก็คือการจำลองเส้นทางนะคะการเดินทางนอกสถานที่เพื่อทดสอบความพร้อมของผู้เรียนอย่างรอบด้านค่ะเส้นทางการฝึกซ้อมเดินทางจากการเดินออกนอกห้องเรียนข้ามสะพานนะคะเพื่อไปขึ้นรถสองแถวเดินทางต่อไปนะคะยังมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาข้ามสะพานลอยเพื่อขึ้นรถเมย์สาย515มุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์รถไฟฟ้า BTS ไปยังหมอชิตเชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ไปสถานีบางซื่อนั่งรถไฟธรรมดากลับมายังสถานีศาลายาและต่อรถสองแถวกลับเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยการเดินทางอันยาวนานและซับซ้อนแบบนี้นะคะจำลองสถานการณ์จริงที่ผู้พิการทางสายตานั้นจะต้องอุปสรรคนะคะเสียงรบกวนและก็ความไม่แน่นอนจากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า20ปีของคุณนุชนาธนะคะคุณนุชนาธได้สรุปบทเรียนสำคัญฝากถึงสังคมค่ะว่าความยากลำบากที่สุดของคนตาบอดนั้นไม่ใช่การไม่มีดวงตาในการมองเห็นนะคะแต่คือข้อจำกัดในการเดินทางที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาการทำงานและการเข้าถึงโอกาสในชีวิตไม้เท้าขาวนะคะจึงเป็นมากกว่าเครื่องมือในการนำทางค่ะแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและก็สิทธิเสรีภาพนะคะการที่เราถือไม้เท้าออกไปข้างนอกนะคะอย่าดูถูกตัวเองหรือสมเพชตัวเองว่าทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ทำให้คิดว่าการที่เราได้ถือไม้เท้าออกไปข้างนอกนั่นคือการที่ทำให้คนอื่นนั้นเห็นพลังและก็ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เท่าเทียมกันค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังหน่วยงานหลักและก็องค์กรการกุศลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องไม้เท้าขาวค่ะการฝึกอบรมนะคะทักษะการเดินทาง O&M รวมถึงการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาโดยตรงมีหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้นะคะสำหรับหน่วยงานแรกนะคะก็คือสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะบทบาทสำคัญนะคะก็เป็นหน่วยงานที่มีโครงการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดหาและแจกจ่ายไม้เท้าขาวอย่างเด่นชัดนะคะเช่นโครงการส่งต่อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลนค่ะซึ่งคอยจัดซื้อและก็ระดมทุนสนับสนุนไม้เท้าขาวที่มีมาตรฐานค่ะเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องผู้พิการทางสายตาที่ยากไร้ขาดแคลนหรือว่ามีไม้เท้าที่ชำรุดอยู่แต่ไม่มีกำลังทรัพย์ในการที่จะจัดหาไม้เท้าอันใหม่นะคะ2ค่ะก็คือมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะบทบาทที่สำคัญค่ะองค์กรสาธารณกุศลแห่งแรกของไทยที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็นอย่างครบวงจรภายในมูลนิธิก็มีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะ การใช้ไม้เท้าขาวโดยตรงไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดนนทบุรีศูนย์ฝึกอบรมที่สำคัญในการสอนทำวิชาการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนะคะการเคลื่อนไหวก็คือ OM นั่นเองค่ะรวมถึงการใช้ไม้เท้าขาวเพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระนะคะโรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพค่ะแล้วก็ศูนย์ฝึกอบรมอื่นๆในสังกัดนะคะที่ดูแลตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงการฝึกอาชีพสำหรับวิธีการติดต่อหรือสนับสนุนโครงการไม้เท้าขาวค่ะหากคุณผู้ฟังมีความประสงค์นะคะต้องการร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อไม้เท้าขาวสนับสนุนอุปกรณ์การนำทางหรือต้องการติดต่อประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาก็สามารถติดต่อไปได้ที่สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะคะหรือว่าที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะวันไม้เท้าขาวค่ะจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้กับพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมเช่นเดียวกันนะคะโดยให้ทุกคนนั้นได้หันมาทำความเข้าใจให้เกียรติและก็พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้อย่างถูกวิธีค่ะโดยเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยนะคะและสังคมโลกให้ก้าวไปสู่ความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะสนับสนุนเงินทองค่ะคุณผู้ฟังคะก็สามารถที่จะสนับสนุนด้วยการอ่านหนังสือเสียงได้นะคะเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตานะคะสมัยก่อนนี้ดิฉันก็ทำประจำเหมือนกันสำหรับการอ่านหนังสือเสียงนะคะแต่หลังๆมาก็ยอมรับว่าไม่ได้ทำตั้งแต่ก้าวเข้ามารับราชการนะคะส่วนที่ทำตลอดนะคะแล้วก็อาจจะขาดบ้างเป็นบางช่วงอย่างเช่นช่วงโควิดหรืออะไรหรือว่าช่วงที่ตัวเองไม่ค่อยสบายนะคะก็คือการนำปฏิทินนะคะเก่านะคะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่มันเป็นหนาๆค่ะคุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นวารสารของทางหน่วยงานราชการเนี่ยนะคะที่จะเป็นกระดาษอาร์ตมันแล้วก็นำพวกเนี้ยปฏิทินเก่าทำตลอดซึ่งคนก็รู้กันในกรมจนไปถึงนอกกรมก็บางกรมก็เลยฝากมาด้วยนะคะก็นำไปนะคะบริจาคนะคะเพื่อที่จะให้ทำเป็นหนังสือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาเป็นทำอักษรเบลนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ความหนาหน่อยจะใช้ A4 เนี่ยไม่ได้ A4 กระดาษขาวๆของเราเนี่ยไม่ได้นะคะก็จะต้องใช้กระดาษที่มีความหนาขึ้นมานะคะก็ทำแบบนี้ประจำเลยนะคะแล้วก็จะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองนะคะช่วยเหลือกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพื่อให้สังคมนั้นน่าอยู่มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับใครก็ตามที่เป็นผู้พิการดังนั้นแล้วเนี่ยผู้พิการนะคะไม่ว่าจะบกพร่องทางสายตาหรือว่าบกพร่องทางการได้ยินหรือว่าสูญเสียแขนขาใดๆก็ตามนะคะอยู่ในประเทศไทยจะค่อนข้างที่จะยากลำบากนิดนึงนะคะที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าเกิดมาก็เป็นมนุษย์ด้วยกันทุกคนนะคะมีน้ำใจให้กันมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะสร้างสังคมให้น่าอยู่สังคมมันอาจจะไม่น่าอยู่ด้วยคนใดๆก็ตามที่ท็อกซิกแต่ว่าถ้าเราทำตัวให้ไม่ท็อกซิกแล้วเราทำตัวเป็นสิ่งที่เยียวยาคนอื่นได้นะคะดิฉันว่าจะทำให้โลกนี้เนี่ยน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะคะสังคมที่คุณอยู่ก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามีคุณที่เป็นผู้ที่เหมือนทำหน้าที่ซัพพอร์ตหรือว่าเยียวยาคนอื่นๆได้นะคะก็อยากจะฝากด้วยนะคะส่วนใครที่มีกำลังทรัพย์เพียงพอก็สามารถที่จะบริจาคได้ด้วยเช่นกันเพื่อที่จะนำทุนทรัพย์นั้นเนี่ยไปในการจัดซื้อไม้เท้าขาวเนี่ยแหละนะคะก็ฝากด้วยนะคะทั้งคนที่อาจจะมีทุนทรัพย์หรือว่าคนที่อยากจะทำบุญด้วยเสียงของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะอัดเสียงได้หรือว่าอัดเสียงก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีไม่เป็นไรนะคะให้นำนะคะวารสารหรือว่าปฏิทินเก่าเนี่ยรวบรวมนะคะได้มากน้อยขนาดไหนก็ตามนะคะมาแถวที่นนทบุรีก็จะมีที่รับบริจาคอยู่นะคะเสิร์ชได้นะคะว่าเราเอามาดิฉันก็จะทำเป็นประจำทุกปีปีนี้ใกล้สิ้นปีแล้วก็ด้วยเช่นกันนะคะก็จะทำอีกเหมือนกันค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669 ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:03 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ
2: บิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:31 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเย็นวันนี้ครับวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังก็อยู่กับผมณัฐพงษ์มูลเลี้ยงนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ข่าวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะครับทางด้านของนางซิวาน่าเทนเทโรครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและก็ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้มีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีของกลุ่มธนาคารโลกและ IMF ครั้งที่81ณศูนย์กลางประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับโดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังคงมีความสามารถในการรองรับแรงกระแทกจากอุปสรรคแต่ก็เผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจมากกว่าในด้านบวกโดยคาดการว่าเศรษฐกิจนะครับจะขยายตัว 3.1% ในปี2569ซึ่งลดลง 0.4% จากปีที่แล้วครับทั้งนี้ก็คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตขึ้นอีก 3.4% ในปี2570นั่นเองครับโดย IMF ก็ประเมินนะครับว่าการค้าโลกในช่วงปี66ถึงปี68ที่ผ่านมาขยายตัวสะสมอยู่ที่ 8.3% ขณะที่การค้าสินค้าเกี่ยวข้องกับ AI ครับเติบโตถึง 29% หากไม่รวมการค้าของสินค้ากลุ่มนี้การค้าโลกก็จะขยายตัวเพียงแค่ 4.6% ก็สะท้อนบทบาทของ AI นะครับที่มีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็การค้าโลกอย่างชัดเจนครับทั้งนี้ IMF ก็จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองเกี่ยวกับ AI ไว้หลายกรณีครับผู้ฟังตั้งแต่การเติบโตที่สร้างผลิตภาพได้จริงซึ่งจะช่วยหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยไม่เพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อมากนักไปจนถึงกรณีที่มีการลงทุนขยายตัวแต่ว่าผลิตภาพเนี่ยไม่เพิ่มตามคาดซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ไม่มากเท่าที่หวังแล้วก็เผชิญเงินเฟ้อสูงขึ้นอีกกรณีหนึ่งคือการปรับลดความคาดหวังต่อผลกำไรจาก AI จนทำให้ความต้องการในเศรษฐกิจเนี่ยลดลงครับโดยทางด้านของภูมิภาคเอเชียครับมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเลยนะครับโดยมีปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนที่คล้ายกันคือกระแสการเติบโตของ AI นั่นเองครับที่มีบทบาทอย่างมากในเอเชียส่งผลให้ IMF ครับปรับเพิ่มตัวเลขการประมาณด้านการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและในระดับ1รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งในส่วนของประเทศไทยเราก็ IMF ก็คาดการเศรษฐกิจขยายตัวเพียงแค่ 2.1% นะครับในปี2069แล้วก็ในปีหน้าครับก็จะมีการประเมินว่าไทยเราจะพ้นภาวะเงินฝืดที่เผชิญในปี68โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.1% ในปี2069ก่อนจะลดลงเหลือ 1.7% ในปี2570ครับทางด้านของรายงานจาก IMF ก็ระบุนะครับว่าแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ผู้นำพลังงานเข้าสุทธิซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อราคาพลังงานในตลาดโลกแต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสการเติบโตของ AI ในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีเช่นเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามแล้วก็มาเลเซียรวมถึงไทยในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแรงส่งดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยจะปลอดภัยจากความเสี่ยงเพราะการขยายตัวของ AI ยังกระจุกอยู่ในบางประเทศนะครับภาคธุรกิจแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่หากมีการปรับลดการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน AI อาจจะนำไปสู่การปรับฐานของราคาสินทรัพย์และลดความต้องการลงทุนขณะที่ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของทางไซเบอร์ครับอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินซึ่งในส่วนของประเทศไทยก็ประเด็นสำคัญนะครับไม่ได้เพียงแค่การรักษาแรงส่งจาก AI ครับแต่คือการประคับประคองให้มีการเพิ่มความสามารถในการรับมือแรงกระแทกจากภายนอกทั้งราคาพลังงานความผันผวนของตลาดการเงินแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการสร้างพื้นที่ทางการคลังรักษาเสถียรภาพทางการเงินและยกระดับผลิตภาพของภาคธุรกิจเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank นะครับว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ ของภาพเป็นหลักเนี่ยไปสู่การสร้างความมั่นคงและการกระจายความเสี่ยงโดยผลกระทบจากความแตกขั้วส่งผ่าน3ช่องทางครับได้แก่การค้าตลาดการเงินแล้วก็การลงทุนในฐานะของประเทศขนาดกลางของไทยเราครับยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ได้รับความไว้วางใจเชื่อมโยงประเทศขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กรวมถึงใช้ความร่วมมือในอาเซียนเปลี่ยนความแตกต่างทางด้านของทรัพยากรให้เป็นความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจนะครับเช่นการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำของลาวกับความต้องการของพลังงานสิงคโปร์โดยมีไทยแล้วก็มาเลเซียเป็นสะพานเชื่อมพร้อมย้ำนะครับว่าการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นทั้งในระดับนานาชาติแล้วก็ภายในประเทศเพื่อให้ประชาชนและธุรกิจท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการลงทุนครับทางด้านของประเทศไทยเรานะครับก็ยังมีการใช้อาหารครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม IFF ในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งทางด้านของเชฟโอ๊ตครับทรงพลกิตติคุณวัจนะก็เป็น Executive Chef ประจำศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็มีการรับหน้าที่ในการดูแลออกแบบเมนูเน้นนำวัตถุดิบท้องถิ่นจากทั่วประเทศนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารร่วมสมัยครับซึ่งเมนูที่น่าสนใจนะครับก็มีตั้งแต่ปลานิลครับจากฉะเชิงเทราที่ได้เอช5วันครับเสิร์ฟพร้อมกับมิโซะจากเขาใหญ่แซนด์วิชไก่ย่างเบตงพร้อมมาโยน้ำมันตะไคร้ทาตราครับกูเนื้อจากวากิวที่จังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็เบอร์ริโต้วากิวสกลนครย่างสไตล์อีสานล็อบสเตอร์ภูเก็ตครับไปจนถึงหอยเชลดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีในส่วนของของหวานครับก็มีทั้งทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชทาร์ตน้ำผึ้งลำไยพวงบ้านแพ้วครับวุ้นกะทิน้ำตาลตโนดเพชรบุรีแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงการนำรถเข็นผลไม้ไทยมาให้บริการภายในงานด้วยนะครับซึ่งอีกหนึ่งจุดสำคัญคือการเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตในประเทศกว่า 70% ครับโดยให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรจากภาคชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ GI เช่นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดพัทลุงแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักวัตถุดิบไทยจากหลากหลายภูมิภาคนอกเหนือจากอาหารไทยที่ทุกท่านคุ้นเคยนั่นเองครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปครับคุณผู้ฟังไปที่ในเรื่องของสถานการณ์หลังจากอุทกภัยผ่านพ้นไปแล้วกันบ้างนะครับทางด้านรัฐบาลก็เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญทางด้านของการช่วยเหลือในช่วงเกิดภัยแล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำลดครับโดยเฉพาะภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายจำเป็นของทุกครัวเรือนครับทั้งนี้ครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ครับได้กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนให้มีสภาพคล่องสำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือนฟื้นฟูอาชีพแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวพร้อมให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กพิการแล้วก็ผู้ที่จำเป็นต้องได้การดูแลเป็นพิเศษครับซึ่งจากการสำรวจของการเคหะแห่งชาติครับพบว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม66โครงการจำนวน 6,927 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนครับรัฐบาลจึงเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยโดยกำหนดความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงและก็ผลกระทบเพื่อให้ประชาชนที่รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยจะมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับได้แก่1ผู้ที่รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวน44โครงการมากกว่า 6,149 ครัวเรือนแบ่งเป็นผู้เช่ารายย่อย 2,382 สัญญาได้รับการยกเว้นค่าเช่านะครับเป็นเวลา2เดือนแล้วก็ผู้เช่าซื้อ 3,767 สัญญาจะได้รับการพักชำระค่าเช่าเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีนี้ครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่พี่น้องประชาชนต้องเร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติครับในส่วนของกลุ่มที่2ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจำนวน22โครงการมากกว่า778ครัวเรือนแบ่งเป็นผู้เช่ารายย่อย156สัญญาได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา4เดือนและผู้เช่าซื้อ622สัญญาครับได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี69นะครับจนถึงมกราคมปี70เพื่อให้ครัวเรือนที่รับผลกระทบมีเวลาในการฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายจำเป็นได้มากขึ้นโดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าเช่าหรือชำระค่าเช่าซื้อในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องได้รับความช่วยเหลือตามเงื่อนไขนะครับนอกจากนี้ทางด้านของการเคหะแห่งชาติยังออกมาตรการลดปรับราคา 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมนะครับตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของประชาชนที่มีหนี้ค้างชำระโดยมาตรการดังกล่าวครับเป็นการลดค่าปรับไม่ใช่การยกเลิกเงินต้นหรือว่าหนี้ค้างทั้งหมดนะครับขณะที่การพักค่าชำระค่าเช่าซื้อเป็นการผ่อนผันชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ใช่การยกหนี้ทั้งนี้รายละเอียดการชำระเงินภายหลังครบกำหนดพักชำระครับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการเคหะแห่งชาตินะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟภาษีค่าส่วนกลางค่าดูแลชุมชนหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรการยกเว้นค่าเช่าแล้วก็พักชำระค่าเช่าซื้อในครั้งนี้ครับขณะที่มาตรการการช่วยเหลือผู้เช่าในโครงการเช่าเหมานะครับแล้วก็ผู้เช่าพื้นที่จัดประโยชน์ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของสัญญาแล้วก็ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการของการเคหะแห่งชาติแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทั้ง66รายการผ่าน QR code ที่แนบในสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิแล้วก็เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการนะครับได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติที่รับผิดชอบของโครงการตัวเองนะครับหรือว่าโทรไปที่ call center ก็ได้นะครับการเคหะแห่งชาติครับโทร1615เพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองก็ยืนยันนะครับว่าแม้ระดับน้ำจะมีการลดลงแล้วแต่ว่าภาระของประชาชนก็ไม่ได้หมดไปพร้อมกับน้ำที่ลดลงครับหลายครอบครัวที่ยังต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและก็รายได้การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานี้ก็ไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือทางด้านระยะสั้นนะครับแต่ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูชีวิตและก็เศรษฐกิจของครอบครัวได้ก่อนนั่นเองครับโดยรัฐบาลก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าประสานทุกหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปกันบ้างครับผู้ฟังครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกครับได้ออกมาเปิดเผยถึงรัฐบาลได้มีการเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับภายใต้กรอบค่าโดยสาร17ถึง45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟหลายครั้งซึ่งปัจจุบันต้องแบกรับภาระค่าแรกเข้าแล้วก็ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการเดินทางข้ามระบบครับโดยกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าเริ่มดำเนินมาตรการนี้ในวันที่1มกราคมปีหน้าครับพร้อมเตรียมระบบชำระเงินแล้วก็การคืนค่าส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมครั้งที่4นะครับว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเตรียมข้อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารโดยในระยะเปลี่ยนผ่านจะยังคงใช้กลไกสัมปทานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเดิมเพื่อให้สามารถเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้โดยไม่ต้องรอรับการปรับโครงสร้างของสัมปทานทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนของรูปแบบมาตรการในระยะแรกนะครับผู้โดยสารจะยังคงชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติเมื่อใช้บริการจากนั้นระบบจะคืนเงินส่วนต่างตามสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับให้แก่ประชาชนชาวไทยที่ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขของมาตรการซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสุทธิในการเดินทางให้อยู่ภายใต้กรอบค่าโดยสารที่กำหนดทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นระบบคืนเงินภายหลังนะครับไม่ใช่การปรับลดค่าโดยสารที่เรียกเก็บณประตูทางเข้าหรือทางออกให้เหลือไม่เกิน45บาททันที ดยทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตรชำระเงินมาตรฐาน EMV ทั้งบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตที่รองรับการแตะจ่ายครับเข้ากับระบบการลงทะเบียนแล้วก็การคืนเงินส่วนต่างรวมถึงการหารือแนวทางการรองรับบัตรแรบบิตด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยมีเป้าหมายระยะเวลาในการพัฒนาระบบหัวอ่านบัตรของระบบรถไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐานเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามสายครับทั้งนี้การพัฒนาระบบตั๋วร่วมแล้วก็ค่าโดยสารร่วมนะครับมีเป้าหมายลดความซ้ำซ้อนของค่าแรกเข้าทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายรถไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นครับโดยกระทรวงคมนาคมยังคงมีการขยายเชื่อมโยงระบบตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะแล้วก็เรือในระยะต่อไปด้วยนะครับเพื่อให้การเดินทางจากชุมชนสู่สถานีรถไฟฟ้าและจุดหมายปลายทางมีความสะดวกแล้วก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นครับโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ใช้แรงงานและก็ประชาชนในเขตเมืองโดยมาตรการค่าโดยสารร่วม 17-45 บาทจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าครับยังคงเป็นเป้าหมายในการเริ่มดำเนินมาตรการซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบแล้วก็การอนุมัติที่เกี่ยวข้องโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับรวมถึงเงื่อนไขการรับเงินคืนจากกระทรวงคมนาคมต่อไปได้นะครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารสุดท้ายของวันนี้กันบ้างนะครับเพื่อฟังหลังจากที่มีการเลือกตั้งในส่วนของประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในส่วนของทีมงานของประกันสังคมก้าวหน้าก็ยังกำลังเดินหน้าทำงานอย่างสุดความสามารถทันทีนะครับโดยมุ่งเน้นภารกิจสำคัญ2ประการครับคือ1เตรียมความพร้อมบริหารภารกิจนะครับโดยผลักดัน77นโยบายให้ได้ทันทีตั้งแต่วันแรกนะครับซึ่งทางด้านของทีมประกันสังคมก้าวหน้าครับก็กำลังจัดแบ่งภารกิจแล้วก็จัดทำแผนงานบริหารเพื่อเข้าไปทำงานในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆของกองทุนประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุกรรมการลงทุนอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุกรรมการสิทธิประโยชน์อนุกรรมการงบประมาณอนุกรรมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมอนุกรรมการชุดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อขับเคลื่อน77นโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรมทันทีที่รับผลการรับรองการเลือกตั้งนะครับในส่วนของข้อที่2ก็คือจะมีการรวบรวมปัญหาจากการเลือกตั้งประกันสังคมที่ผ่านมาครับทางด้านของทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็กำลังรวบรวมข้อผิดพลาดแล้วก็ความไม่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็จะมีการผลักดันการปฏิรูประบบการเลือกตั้งครั้งถัดไปให้เข้าถึงง่ายสะดวกแล้วก็เท่าเทียมอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าทุกความตั้งใจแล้วก็ทุกพลังที่ผู้ประกันตนทุกท่านได้เสียสละมาทำหน้าที่ลงคะแนนจะต้องไม่ถูกมองข้ามหรือทำลายลงด้วยความยุ่งยากของระบบอีกต่อไปครับสุดท้ายนี้ก็ทางทีมของประกันสังคมก้าวหน้าก็ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็กระทรวงแรงงานครับเร่งตรวจทานผลคะแนนแล้วก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดเพื่อคืนอำนาจในการบริหารให้กับผู้แทนที่รับความไว้วางใจจากนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนแล้วก็จะขอการคัดค้านนะครับการเลขพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับโดยคณะกรรมการประกันสังคมชุดรักษาการซึ่งหมดวาระไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการตัดสินใจเรื่องงบประมาณผูกพันในอนาคตเช่นนี้ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดปัจจุบันนะครับที่ได้รับฉันทามติอนุมัติจากผู้ประกันตนและก็นายจ้างอย่างชอบธรรมเท่านั้นครับคุณฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการเปิดขึ้นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันอานิลาเจ๊แห่ทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญกิตตภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทชุมนุมเทวดา

0: ไปได้เลยครับ
1: ไปกันนะ
2: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
3: เก่งมากลูกถ้าพ่อเห็นคงดีใจ
4: ผมชื่อเก่งครับแม่บอกว่าพ่อตั้งให้เพราะอยากให้ผมเป็นคนเก่ง
1: เก่ง

0: จจริงเมื่อกี้ดูวิดีโอผมตื้นตันเลยนะเพราะแบบตอนแรกเราเห็นเป็นจดหมายครับก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกทัชหัวใจแล้วพอมาดูวิดีโอตั้งแต่เขาจากบ้านเราเป็นเรื่องเราเนี่ยมันรู้สึกทัชจริงๆแล้วดูการเป็นอยู่แล้วเนี่ยน่าจะสแตนดาร์ดการเป็นอยู่น่าจะอยู่ได้ดีกว่านี้มากๆเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆทำให้ครอบครัวน้องไม่ใช่เพียงแค่น้องนะครับผมมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับผมเชื่อในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อให้โอกาสน้องๆต่อยอดในหลายๆทางครับแล้วก็เชื่อเต็มใจเลยว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสที่ดีครับ
1: นี่ใครเหรอน้องจอน
2: พี่อุปการะครับพี่นุ่นเลือกเองครับ
1: ทำไมถึงเลือกคนนี้คะ
2: ว่าเลยใจดีครับ
1: ค่ะดูใจดีนะ
2: ครับ
1: เอาไปเก็บ

กังวลกับการต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อยๆอยู่ไหมครับคุณต้องลองแว่นตารุ่นนี้ดูเลยครับทิ้งแว่นอ่านหนังสือเก่าๆและเลนส์โปรเกรสสีราคาแพงๆทิ้งไปเลยครับแว่นตาคู่นี้คือกรอบเดียวที่คุณจะต้องใช้ครับแว่นตาออโต้โฟกัสรุ่นนี้ผลิตที่เยนาเมืองหลวงด้านทัศนศาสตร์ของเยอรมนีไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ครับเทคโนโลยีของมันสามารถตรวจจับสายตาคุณและปรับให้อัตโนมัติแบบเรียลไทม์เลยครับไม่ว่าคุณจะอ่านตัวหนังสือเล็กๆบนมือถือดูเมนูในบาร์ทำงานบนคอมพิวเตอร์หรือขับขี่อย่างปลอดภัยแว่นตาคู่นี้จะปรับโฟกัสอัตโนมัติภายในเวลาเพียง 0.1 วินาทีครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์โปรเกรสซีฟขั้นสูงจากเยอรมนีการเปลี่ยนโฟกัสทำได้อย่างนุ่มนวลไม่ทำให้คุณเวียนหัวแม้แต่น้อยครับราวกับว่าคุณกลับไปอายุ20ปีอีกครั้งเลยครับกรอบแว่นทำจากไทเทเนียมเกรดการบินน้ำหนักเบากว่าเหรียญ2ยูโรด้วยซ้ำและแทบจะทนทานจนไม่แตกหักถึงขั้นว่าแม้คุณเผลอนั่งทับมันก็สามารถคืนสภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้แม้อยู่ที่สเปนซึ่งแดดแรงคุณก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะมันมีฟังก์ชันกรองแสงสีฟ้าและยังเปลี่ยนสีตามแสงได้อีกด้วยพอคุณก้าวออกไปข้างนอกมันก็จะเข้มขึ้นทันทีเปลี่ยนเป็นแว่นกันแดดระดับพรีเมียมทันทีครับด้วยเหตุนี้เองแว่นตารุ่นนี้จึงได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริหารตามเขตศาลามังกาและถนนคาสติยาเลยครับดีไซน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ร่วมมือกับอัญมณีกรต่างประเทศไม่เพียงให้ภาพที่คมชัดแต่ยังเสริมบุคลิกให้คุณดูหรูหราอีกด้วยครับปกติแล้วแว่นตาที่มีงานวิศวกรรมเยอรมันชั้นสูงแบบนี้ราคาไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทครับแต่เนื่องด้วยสัญญากับธนาคารอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในมิวนิกกำลังจะหมดลงเราจึงจัดจำหน่ายสินค้าคงคลังชุดสุดท้ายในราคาโปรโมชั่นล้างสต็อกครับคุณเพียงแค่จ่ายในราคาเท่ากับต้มยำกุ้งไม่กี่ชามก็เป็นเจ้าของสินค้ารุ่นสุดท้ายนี้ได้แล้วครับนี่คือการขายตรงจากโรงงานเป็นข้อเสนอสุดคุ้มที่ห้ามพลาดเลยครับเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าจึงให้คุณทดลองใช้ฟรี30วันโดยไม่มีข้อแม้ถ้าคุณไม่พอใจเราคืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่ต้องถามเหตุผลใดๆทั้งสิ้นครับช้อปปิ้งปลอดภัย 100% คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดครับสต็อกเหลือน้อยมากรีบตัดสินใจก่อนที่จะหมดนะครับรีบกลับมามองเห็นชัดเจนอีกครั้งก่อนที่จะพลาดโอกาสดีๆนี้ครับ

0: ที่นี่คืออะไรอ่ะ
1: ที่นี่คือโชว์รูมจำหน่ายอุปกรณ์ฟิตเนสครับ
0: อุปกรณ์ฟิตเนสมันมีอะไรบ้างครับ
1: อุปกรณ์ฟิตเนสของเรามีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่ง
2: เครื่องสร้างกล้ามเนื้อ
1: เครื่องเดินวงลี
2: หรือสปินนิ่งไบค์
0: ไม่เคยทำฟิตเนสมาก่อนสินค้าเยอะขนาดนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพฤหัสบดีที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569คืน4ค่ำเดือน11ปีมะเมียขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจต่อทุกท่านทั่วหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไปพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้เวลา 6:02 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสนอรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: เดือนมิถุนายนปีที่แล้วข้าพเจ้าได้จัดให้แสดงโขนตอนพรหมมาสขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตามคำเรียกร้องของประชาชนอีกครั้งหนึ่งแสดงอีกครั้งหนึ่งที่ขอให้จัดแสดงซ้ำปีนี้ประชาชนก็เรียกร้องมาอีกข้าพเจ้าจึงเลือกตอนใหม่มาให้ชมกันคือตอนนางลอยซึ่งเป็นตอนที่สนุกสนานเป็นที่นิยมมาแต่โบราณคราวนี้ได้จัดสร้างเครื่องแต่งกายผู้แสดงนำโขนตัวนางขึ้นมาใหม่อย่างสวยงามเพราะของเก่าหมดแล้วมีแต่ของฝ่ายชายเท่านั้นที่ยังดีเพิ่มจากตอนพรหมมาสที่ได้สร้างเครื่องแต่งกายของโขนตัวพระเป็นส่วนใหญ่โขนตอนนางลอยใช้เทคนิคสมัยใหม่แสดงการเหาะของนางเบญจกายกับหนุมานอย่างน่าหวาดเสียวมากเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้ดังสนั่นโขนตอนนางลอยสำเร็จได้ด้วยความทุ่มเทแรงกายใจของครูและเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สำนักการสังคีตกรมศิลปากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่างครูโขนผู้มีความชำนาญสูงนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นยาวที่ฝึกหัดขึ้นมาใหม่อย่างเข้มข้นวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้ภาคบทการแสดงโขนที่ผู้ชมด้วยความสนุกสนานและจบไปในเวลาประมาณจนทำเครื่องแต่งกายโขนอีกเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ใช่ของง่ายเลยทุกคนได้รับการปลูกฝังให้ใช้ความปราณีตพิถีพิถันอย่างยิ่งที่จะผลิตงานตามรูปแบบโบราณให้ออกมาเป็นงานฝีมือชั้นคุณภาพและเมื่อถึงเวลานี้ก็สบายใจได้แล้วว่าจะมีนักแสดงและช่างฝีมือที่พร้อมจะช่วยสืบทอดโขนซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้ยืนยงคงอยู่ต่อไปข้าพเจ้าชื่นใจมากที่โขนกลับมาเป็นที่นิยมแล้วเพราะบัตรเข้าชมโขนนางลอยหมดเร็วมากจนต้องเตรียมเปิดแสดงใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ใครยังไม่ได้จอง

วัสดีค่ะเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 MHz รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่ตรงนี้อยู่กับดิฉันนะคะสุปรยาสุวรรณชื่นนำมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการนะคะช่วงเวลาเช้าๆเนาะ6นาฬิกาเสร็จจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้มาปลุกคุณผู้ฟังกับเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะคะช่วงเวลาของรายการเช้าวันนี้นึกว่ามาไวใช่ไหมก็เลยได้มาทักทายสำหรับคุณผู้ฟังในช่วงของยามเช้านะคะเช้าวันนี้ค่ะมากับในเรื่องราวของสภาพอากาศกันก่อนกันละกันนะคะมาติดตามกันสักนิดนึงช่วงนี้อากาศมันเป็นยังไงกันบ้างฝนจะหยุดกันแล้วหรือยังหรือจะมีฝนตกต่อเนื่องกันหรือเปล่านะคะก็มีประกาศจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสนะคะได้มีการแจ้งเตือนสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองซึ่งขณะที่จังหวัดนราธิวาสก็ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยในส่วนของสภาพนี้นะคะจะคาดหมายสภาพอากาศจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้เห็นไหมน้องบอกแล้วว่ามันจะต่ออายุไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้คุณผู้ฟังต้องทำใจในส่งของพี่น้องชาวภาคใต้นะคะเราเริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนในช่วงของประมาณเดือนตุลาคมนะคะจนถึงต้นของเดือนมกราคมแต่ว่าถ้าหนักจริงๆก็คงจะเป็นฝนที่แบบตกต่อเนื่องนะคะก็จะตั้งแต่ช่วงของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงของวันที่14ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่19ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมินะคะต่ำสุดจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสนะคะนี่คือเรื่องของสภาพอากาศที่เราหยิบมาประชาสัมพันธ์กันก่อนในช่วงของภาคเช้าเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศกันนะคะเริ่มต้นกันด้วยกับเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วเรื่องของไฟฟ้าเมื่อสักครู่นี้ดูกันไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีประกาศเรื่องของไฟฟ้าดับเพราะฉะนั้นใช้ไฟได้ตามปกตินะคะมาทักทายกันสักหนึ่งเรื่องราวแล้วก็มาต่อกันด้วยกับบทเพลงกันดีกว่าค่ะหยิบบทเพลงของคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองกับบทเพลงนี้นะคะมาฝากกัน

กับบทเพลงเพราะๆหนึ่งอัลบั้มที่หยิบมาฝากสำหรับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนากันนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันต่อค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังเรื่องของสภาพอากาศกันไปก็มาติดตามรับฟังข่าวสารจากทางส่วนราชการกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันด้วยสำหรับข่าวจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคสำหรับเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่15ตุลาคมนะคะชุดที่1ในช่วงของภาคเช้าก็จะเป็นของชุมชนมัจยมันนะในส่วนของฝั่งถนนโคเกียนฝั่งวัดพรหมนิวาสทุกซอยจนถึงแยกเรือกอแหลกนะคะในช่วงของภาคเช้าจากนั้นช่วงบ่ายค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปก็จะเป็นของชุมชนมัจยมันถนนโคกเคียนฝั่งโรงเรียนเทศบาล6ทุกซอยจนถึงแยกเรือกอแหลกนะคะต่อกันด้วยสำหรับจุดที่2ค่ะคุณผู้ฟังจุดที่2ในช่วงของภาคเช้าก็จะเป็นของชุมชนกำปงปายงในส่วนของชุมชนกำปงปายงนะคะก็จะเป็นทุกซอยเช่นเดียวกันรวมไปถึงซอยรอหิมพัฒนานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนกำปงปายงถนนเจริญพงษ์ตรอกอารมณ์นะคะนี่คือในส่วนของจุดที่2แล้วก็ต่อกันด้วยสำหรับจุดที่3นะคะจุดที่3ในช่วงของภาคเช้าก็จะเป็นของชุมชนจือปอถนนโคชรัตถนนแสงจันทร์แล้วก็ซอยโรงเรียนเทศบาล4นะคะจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นของชุมชนจือปอค่ะถนนสิริชัยชาญหลังบขสแล้วก็รวมไปถึงหมู่บ้านรักบำรุงนะคะนี่จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเขาจะไปฉีดพ่นหมอกควันเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากประธานชุมชนแต่ละชุมชนกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันตรงจุดใดเป็นพิเศษก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่กันได้ก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนราธิวาสกันด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวสารของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกับกิจกรรมประเพณีชักพระนะคะซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่27ตุลาคมใกล้จะออกพรรษากันแล้วสำหรับใครที่เข้าพรรษากันอยู่ในส่วนของการเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็กำหนดในส่วนของการจัดงานประเพณีชักพระโดยในส่วนของการจัดนะคะกำหนดจัดในวันอังคารที่27ตุลาคมค่ะที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะมีพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระประกวดขบวนแห่เรือพระแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะโดยในส่วนของกิจกรรมในวันอังคารที่27ตุลาคมนะคะตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะ7โมงครึ่งเราจะมีพิธีตักบาตรเทโวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับทุกภาคส่วนราชการพี่น้องพุทธศาสนิกชนท่านใดที่จะไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวนะคะก็เราจะเริ่มในช่วงเวลา 7:30 นาทีนะคะจากนั้นเวลา 8:30 นาทีค่ะเราก็จะมีพิธีสมโภชเรือพระแล้วก็รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกลองยาวตีโพนแล้วก็มโนรานะคะจากนั้นในช่วงเวลา 9:45 นาทีค่ะก็จะมีพิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระโดยจะเคลื่อนจากสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะไปตามถนนภูผาภักดีถนนจำรุนนราถนนพิชิตบำรุงแล้วก็จะสิ้นสุดขบวนนะคะที่บริเวณหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่อยู่บริเวณสองข้างทางนะคะท่านใดที่จะร่วมในส่วนของการทำบุญนะคะกับในส่วนของเรือพระท่านก็สามารถร่วมทำบุญได้ตลอดเส้นทางที่เรือพระพระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านกันด้วยนะคะนี่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ฝากประชาสัมพันธ์กันมานะคะหมดกันไปสำหรับข่าวสารของทางเทศบาลเราต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารของทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสค่ะแจ้งแผนในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันมาสำหรับวันนี้นะคะจะมี2จุดด้วยกันนะคะจุดแรกก็จะเป็นของประชุมหอประชุมอำเภอจอกไอร้องนะคะจุดที่2จะเป็นอาคารรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเ
พราะฉะนั้นจะมี2จุดนะครับพอดก็ขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอสุไหงโกลกนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมนะคะไปร่วมกิจกรรมในการรับบริจาคโลหิตร่วมกับทางเหล่ากาชาดกันได้ซึ่งในส่วนของการบริจาคโลหิตถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นการต่อยอดให้กับผู้ป่วยนะคะเขาได้เกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่ต้องเจอกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆคนได้ไปร่วมกิจกรรมในการรับบริจาคโลหิตเพื่อเตรียมสำรองเลือดให้เพียงพอนะคะให้กับทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็โรงพยาบาลสุไหงโกลกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการทำบุญที่อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่โดยเฉพาะแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนากันด้วยค่ะกับบทเพลงกันดีกว่าค่ะหยิบเรื่องราวดีๆผ่านพ้นกันไปเรารับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการเมื่อวานนี้จำได้ว่ามีหนึ่งบทเพลงที่เปิดแล้วยังเปิดไม่จบนะคะเดี๋ยวจะมอบเป็นพิเศษให้กับหมวดกิฟต์กันด้วยขอกันมาเมื่อวานนี้เดินมาถึงในห้องเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันนะคะสำหรับบทเพลงคือเก่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอจากหวานใจน้องแหววนี่เองนะคะไม่แน่ใจว่ารอฟังกันอยู่หรือเปล่ากับบทเพลงตามคำขอวันนี้จะขออนุญาตเปิดเป็นบทเพลงเพื่อชีวิตกันบ้างน้องแหววบอกแล้วว่าในช่วงของรายการลูกทุ่งพัฒนานะคะเปิดได้ทุกแนวแต่ว่าขออนุญาตงดเว้นในส่วนของบทเพลงสตริงสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะให้คงเป็นบทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งแนวอีสานแล้วก็ลูกกรุงเนี่ยก็สามารถเปิดได้ปกติแต่ว่าถ้าสตริงขออนุญาตเป็นเอาไว้เป็นช่วงรายการอื่นก็แล้วกันนะจ๊ะกับบทเพลงนี้ตามคำขอที่ขอกันมาค่ะกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่มอบไปให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังพิเศษสุดบทเพลงนี้ให้กับหวานใจของเราแบบด้วยนะจ๊ะ

2บทเพลงเพื่อชีวิตพร้อมๆนะคะตามคำขอที่จัดให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะทยอยเคลียร์บทเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมานะคะส่วนอีกหนึ่งข้อความที่ส่งกันมานะคะจากพี่ดุ๋ยพี่สาวของเรานี่เองขอฟังบทเพลงเสน่ห์ไม้สาวเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะต้องแบบฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันแป๊บนึงนะคะ6:38 ค่ะคุณผู้ฟังมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะข่าวจากทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนารานะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในช่วงของการแจ้งเตือนระบายน้ำในแม่น้ำบางนารานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าพื้นที่นราธิวาสบ้านเราเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนก็ตั้งแต่ตุลาคมก็คือเดือนนี้นะคะเป็นต้นไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องราวของน้ำท่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทางโครงการส่งน้ำและก็บำรุงรักษาบางนารามีความจำเป็นนะคะที่จะต้องบริหารจัดการน้ำก่อนฤดูน้ำหลากด้วยการพร่องน้ำในแม่น้ำบางนารานะคะโดยจะทำการเปิดประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนนะคะโดยในส่วนของการเปิดนะคะคุณผู้ฟังการเปิดเนี่ยก็จะเริ่มจากประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนหมู่ที่3ตำบลกลัวเหนือนะคะแล้วก็ประตูระบายน้ำน้ำแบ่งหมู่ที่3ตำบลไพรวันอำเภอตากใบรวมถึงประตูระบายน้ำบางนาราตอนล่างหมู่ที่4ตำบลพร่อนอำเภอตากใบนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการเปิดปิดประตูระบายน้ำทั้ง3แห่งนะคะซึ่งจะยึดหลักการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลและก็เมื่อสภาพน้ำเข้าสู่สภาวะปกตินะคะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราก็จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวกันด้วยนะคะต่อกันด้วยสำหรับสกร.ค่ะสกร.หรือเรารู้จักในส่วนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะหรือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ากศน.เนาะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในขั้นพื้นฐานนอกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่30ตุลาคมนะคะไปติดต่อกันได้เว้นวันหยุดราชการนะที่สกร.ตำบลบางนาคนะคะอยู่อะไรนะเขาเรียกกศน.เก่าใช่ไหมนะก็ไปสมัครกันได้สำหรับใครที่สนใจค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะไปต่อกันที่กับบทเพลงเมื่อวานนี้ค้างกันเอาไว้สำหรับผู้หมวดกิฟต์ของเราของมาแต่ว่าเปิดไม่จบต้องขออภัยกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ชดเชยให้เลยก็แล้วกันหวังว่าจะฟังกันอยู่ตอนนี้เสียงถึงที่บ้านแน่นอนนะคะน้องกิฟต์บอกว่าถึงที่บ้านเพราะฉะนั้นก็เปิดให้ฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะ

0: เทศบาลเมืองราชิวาสกำหนดจัดงานประเพณีชักพระประจำปี2569ในวันอังคารที่27ตุลาคม2569ณสวนกรมหลวงราชิวาสราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาโดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่จัดพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระประกวดขบวนแห่เรือพระและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศบาลเมืองราชิวาสจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับงานประเพณีชักพระเทศบาลเมืองราชิวาสสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาสำนักงานเทศบาลเมืองราชิวาสหมายเลขโทรศัพท์073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: นั่นคือสปอร์ตจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสสำหรับการเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมประเพณีชักพระกันนะคะมาต่อกันที่สำหรับช่วงท้ายรายการเหลืออยู่อีกประมาณ9นาทีสุดท้าย9นาทีสุดท้ายนะว่าฝากทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับในส่วนของข่าวงานบุญนะคะวันนี้เราไม่มีข่าวการถึงแก่กรรมนะเริ่มต้นกันด้วยสำหรับวัดบางปอนะคะวัดบางปอขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคีนะคะเพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสำหรับวัดบางปอนะคะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนโดยจะเริ่มถวายกฐินในเวลา 12:30 นาทีนะคะก็ฝากเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดบางปอกันด้วยเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆนู่นจะได้แจ้งรายละเอียดให้กับผู้ฟังได้ทราบกันนะคะต่อกันด้วยสำหรับวัดบางนราค่ะวัดบางนราขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในการทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำปัจจัยนะคะมาบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดบางนรานะคะโดยกำหนดในการทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนโดยจะร่วมในส่วนของการถวายกฐินในเวลา 13:00 นนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เป็นสะพานบุญให้กับทางวัดบางนรากันด้วยต่อกันด้วยสำหรับวัดป่าไผ่นะคะวัดป่าไผ่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีแม่เกือบจะไปพระป่าละทอดกฐินสามัคคีนะคะร่วมกับทางวัดป่าไผ่นะคะโดยในส่วนของปัจจัยที่ได้ก็จะนำไปซ่อมแซมปรับปรุงเสนาสนะภายในวัดป่าไผ่นะคะก็ขอเรียนเชิญสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับกำหนดการในการทอดกฐินค่ะในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะคะโดยจะร่วมกันในการถวายกฐินในเวลา 13:00 นนะคะก็ฝากเป็นสะพานบุญให้กับในส่วนของทางวัดป่าไผ่กันด้วยนะส่วนวัดไหนที่ดีกาเสร็จแล้วนะคะก็สามารถนำมาส่งได้เลยนะคะที่912หรือว่าถ้าเจอน้องแววข้างนอกก็สามารถฝากกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งบุญให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ไปร่วมทำบุญกฐินนะคะ1ปีเราจะมี1ครั้งหลังจากที่มีการออกพรรษาภายในระยะเวลา1เดือนเราจะมีการทอดกฐินแต่ถ้าเป็นผ้าป่าเนี่ยผ้าป่าเราจะสามารถทอดได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าถ้าวัดไหนที่มีพระที่จำพรรษาไม่ครบ5รูปนะคะก็ไม่สามารถที่จะทอดกฐินได้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นทอดผ้าป่าแทนนะคะเช่นเดียวกับวัดฉัตรทันสนานนะคะที่อำเภอตากใบตอนนี้ก็จะมีการทอดพระป่าสามัคคีนะคะแต่ยังขาดเจ้าภาพกันอยู่ท่านใดที่มีความประสงค์นะคะที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เรียนเชิญกันได้ไปติดต่อทางคณะกรรมการวัดของทางวัดฉัตรทันสนานนะคะก็ฝากเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดฉัตรทันสนานกันด้วยก็แล้วกันนะเหลือเวลาอยู่อีกประมาณกี่นาที7นาทีสุดท้าย7นาทีสุดท้ายกับบทเพลงตามคำขอที่คุณผู้ฟังขอกันมากับบทเพลงนี้รักข้ามคลองตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะฟังกันเลยก็แล้วกันค่ะ

ด้วยเวลาเหลืออยู่อีกประมาณ3นาทีสุดท้ายขอบคุณสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติตามรับฟังกับช่วงเวลาของรายการมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะด้วยเวลาค่ะเหลืออยู่อีกประมาณ3นาทีสุดท้ายน้องแหววทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำนะคะสำหรับวันนี้เสนอคำว่าปฏิเสธปฏิเสธหมายถึงไม่รับไม่ยอมรับนะคะนี่คือภาษาไทยวรรณคำที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกัน3นาทีสุดท้ายน้องเวลทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงนี้กันแล้วกันนะคะมอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ด้วยกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่ในทุกๆวันค่ะ6นาฬิกาเศษๆจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้น้องเวลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความ